0: ไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000-50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: ครม.นะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: แล้วก็2เดือนครับ
5: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: ที่เสนอมา1โครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดือดรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย

0: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกประชุมข้าราชการรอบที่4ต่อไป
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
4: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัคร

0: สอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
5: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT HD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 น.แต่ที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม

0: เดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT ไทย LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยหน้า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนลาด2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยและในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิทธิ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโรมระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้โยนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 25 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 52 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23 เซนติเมตรและเวลา 16:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคม ผู้เป็น

0: รู้อย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์ข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้เป็นหนึ่งเดียวระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและวิธีรับมือภัยพิบัติของเราอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
4: ค่ะท่านผอ.ค่ะที่รัฐบาลมีการเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการตัวนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการที่จะใช้ระบบตรงนี้ค่ะ
5: ก็ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นอย่างเวลามาพูดคาดการณ์ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอดีตนี่ทุกคนต้องมามองภาพของอุตุภาพนึงอาจจะมามองของสสน.ภาพนึงสสน.เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จริงนะคะแต่เราได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของอุตุอยู่ในระบบเราแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์เนี่ยอาจจะอยู่คนละแผนที่ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของดาวเทียมภูมิสารสนเทศน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันเพราะว่าถ้าทางอุตุก็จะมองเรื่องอากาศแต่สสน.เนื่องจากเรารวมข้อมูลของหลายหน่วยงานนะคะโทรมาตรของทุกหน่วยงานแล้วก็โทรมาตรของเราเองด้วยแล้วก็บวกกับแบบจำลองที่เราทำ12แบบจำลองก็จะมาอยู่ในระบบนี้แล้วเป็นคำตอบก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็ฝนจะตกหลายๆที่นะคะทั่วประเทศแล้วตกแบบกระจุกนะคะในหลายๆภูมิภาคค่ะก็จะเห็นภาพในแผนที่แล้วก็การชี้เป้าที่มารวมข้อมูลร่วมกันก็จะเห็นว่าจังหวัดตำบลไหนที่มีความเสี่ยงสสน.ก็จะไปเติมในเรื่องของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยค่ะ
4: ค่ะอย่างที่ทางสสน.ก็มีการให้ข้อมูลประเมินในเรื่องของฝนล่วงหน้า24ชั่วโมง48ชั่วโมงปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ค่ะมีความแม่นยำระดับไหนแล้วก็ยังมีจุดบอดตรงพื้นที่ไหนที่ระบบอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงบ้างหรือเปล่าคะ
5: ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาถ้า6เดือนล่วงหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะมันจะมีความคาดเคลื่อนแต่เราจะปรับทุกวันที่5ของเดือนแต่พอมาในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นแต่จะให้ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะอันนี้ในเชิงพื้นที่เนี่ยสถานีโทรมาสของเราที่อยู่เชิงพื้นที่เนี่ยในจุดที่น้ำหลากมาเนี่ยมันจะมองไปได้เห็นเลยว่าจะต้องมาติดตามสถานการณ์ร่วมกันแต่ถ้าง่ายที่สุดสถานีโทรมาสที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถบอกได้ถ้าคลิกเข้าไปดูนะคะว่าสถานการณ์น้ำฝนตกขนาดไหนนะคะมันจะมีสีเป็นเกณฑ์บอกให้เราชัดเจนเลย

0: ค่ะอันนี้ทางท้องถิ่นเองผู้นำชุมชนจะสามารถนำระบบวันแมปน้ำนี้ไปวางแผนในการอพยพหรือว่าจัดการน้ำในเส้นเลือดฝอยในพื้นที่อันนี้จะสามารถยื้อเวลาให้กับท้องถิ่นได้ขนาดไหนคะ
1: ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานร่วมนะคะในมีตัวอย่างอบจที่ทำด้วยที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในส่วนของอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเครือข่ายเราที่ใช้ข้อมูลเป็นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเห็นว่าชายแดนใต้เนี่ยตอนนี้ก็บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติได้ดีเนื่องจากมีเครือข่ายบุคลากรที่เราสื่อสารถ่ายทอดแล้วมี200กว่าโนดใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็สื่อสารให้คนหาดใหญ่ในกลุ่มที่เขารู้จักอพยพได้ซึ่งที่พิสูจน์ทราบก็คือประชาชนทั่วไปนะคะเครือข่ายที่เจอภัยได้ทำงานร่วมกันกับเราแล้วก็ใช้ข้อมูลจากระบบก็สามารถใช้งานแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหานะคะแล้วก็ทราบล่วงหน้าได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก้าวต่อไปในอนาคตนะคะทางสสน.มีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าอัปเกรดระบบวันแมปน้ำนี่อย่างไรบ้างคะเพื่อให้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แล้วแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่จะอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือทางอุตุกับเราตอนนี้ทำเกณฑ์เพื่อให้อยู่ในภาพเดียวกันแต่สิ่งต่อมาที่เราจะเดินด้วยกันก็คือเรื่องแบบจำลองนะคะซึ่งเป็นการคาดการณ์เพื่อให้ทุกระยะเวลาเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ไปใช้ร่วมกันสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงพื้นที่วิกฤตที่เราจะสร้างต้นแบบในการขยายผลแล้วก็บวกกับเรื่องการสร้างความพร้อมของท้องถิ่นกับประชาชนที่มีความเสี่ยงที่เราเริ่มมีฐานของความสำเร็จแล้วจะขยายผลเรื่องนี้ออกไปค่ะ
0: พอค่ะระบบนี้ดูท่าทางจะเป็นการสนับสนุนการจัดการในพื้นที่แล้วอย่างนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากระบบตรงนี้บ้างคะ
1: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยต้องเข้าถึงเพราะว่าตอนนี้เรื่องภัยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของทุกคนการเข้าถึงข้อมูลเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นที่นาโกย่าญี่ปุ่นเองอ่ะท้ายที่สุดทุกคนถ้าเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองอะค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงเกษตรกรเองก็มาใช้ข้อมูลเราในการวางแผนด้วยวางแผนการเพาะปลูกวางแผนความเสี่ยงกับพืชผลผลิตของเขาจริงๆใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยอะค่ะไม่ว่าจะท้องถิ่นกลุ่มเยาวชนตอนนี้ก็มีทำหน้าที่สื่อสารให้กับเราได้ด้วยค่ะ
0: ท่านผอ.คะอย่างประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ประจำหรอกเรามีแผนที่จะแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ไปให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายๆที่เขาไม่ต้องมาเปิดเว็บไซต์ด้วยไหมคะ
1: ก็จริงๆตอนนี้เข้ามาในแอปของ Thai Water นะคะแอป Thai Water เนี่ยถ้าเข้าไปในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีบาร์สีเหลืองๆนะคะที่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุถ้าคลิกไปตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีพายุหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยว่าตำบลไหนเจอสถานการณ์แล้งตำบลไหนที่เจอโอกาสท่วม24ชั่วโมง48ชั่วโมงต้องเฝ้าระวังที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูภาพใหญ่เห็นภาพรวมก็เข้าในเว็บ thaiwater.net เนี่ยนะคะแล้วก็ /new4all ก็คือจะเป็นรวมทั้งหมด new แบบขาวนะคะ4เป็นเลขสีแทนแล้วก็ all all นะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพแต่ถ้าง่ายสุดที่ทุกคนเข้าถึงในแอปมือถือนะคะก็เข้าได้เลยดาวน์โหลด Thai Water การที่ออกมาเป็นแอปนี้ก็เอาความเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากเรามาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแล้วถ้าใช้แล้วมีความเห็นอะไรก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเราปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากถึงระบบวันแมปน้ำตรงนี้ไหมคะ
1: ก็คิดว่าการเริ่มต้นจากความร่วมมือนะคะแน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของการทำข้อมูลทุกหน่วยงานพร้อมใจกันก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกระดับค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษ

0: เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำเนื่องจากสภาวะเอลนิโยที่ทำให้น้ำในอ่างลดลงกระทบกับการเลี้ยงปลาและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรจึงต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
3: ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าสถานการณ์น้ำกำลังคลี่คลายแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ฝนเพียงไม่กี่ครั้งอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หายจากความกังวลกับการประกอบอาชีพในปีต่อไปเพราะนี่คือโจทย์สำคัญของคนที่ต้องพึ่งพาน้ำตลอดทั้งกระบวนการผลิตนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนีโยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งโดยทั่วไปเอลนีโยมีแนวโน้มทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
4: ปริมาณฝนตอนนี้อยู่ที่714มิลลิเมตรส่วนค่าปกติของจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่ 1,433 มิลลิเมตรต่ำกว่าอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่ะตอนนี้ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้อยลงส่งผลกระทบได้แล้วค่ะของปรากฏการณ์นี้ค่ะ
3: อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ที่มีความสำคัญทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่เมื่อฝนมีความผันผวนการบริหารน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำกินน้ำใช้ก่อนผลที่ตามมาคือกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลากว่า300รายซึ่งมีบ่อเพาะพันธุ์ปลารอบๆอ่างนับพันบ่อกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำโดยเฉพาะน้ำสำหรับบ่อเพาะพันธุ์ตามคำบอกเล่าของนายยุทธภูมิยิ้มย่องเจ้าของบ่อเพาะพันธุ์ปลา
5: ตั้งแต่ต้นปีเลยฝนทิ้งช่วงมาเลยนะฮะทำเรื่องไปก็เขาก็แจ้งมานะฮะทางในส่วนของหัวหน้าฝ่ายน้ำมันไม่พอก็ได้น้ำมาส่วนหนึ่งประมาณ3วัน3วันนี่คือที่ปล่อยมาเนี่ยคือเอาให้สำหรับพ่อแม่พันปลาปีนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 100% ผมว่าน่าจะลดไป 30-40% นะจากรายได้ของทั้งปีนะฮะ
3: คำบอกเล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำไม่พอแต่กำลังกลายเป็นเรื่องของต้นทุนและรายได้ของครัวเรือนนั่นหมายถึงโอกาสในการผลิตที่ลดลงและรายได้ที่อาจหายไปอีกส่วนหนึ่งทางออกที่ถูกพูดถึงคือการเจาะบ่อบาดาลแต่บาดาลก็ไม่ได้หมายความว่ามีน้ำแล้วจะจบปัญหาเพราะน้ำที่จะนำมาใช้เพาะพันธุ์ปลาต้องตรวจสอบคุณภาพทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างและคุณสมบัติอื่นๆให้เหมาะสมสำหรับลูกปลา
5: เพาะพันธุ์ปลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดแล้วน้ำหมุนเวียนเพื่อที่จะมาเพาะถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยอนุบาลเนี่ยมันจะไม่ติด
3: และนี่คือความเสี่ยงระยะต่อไปที่น่าจับตามองหากอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องและระดับน้ำลดลงผลกระทบจึงอาจลุกลามตั้งแต่สุขภาพปลาอัตรารอดไปจนถึงต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ปลาต้องบริหารเพียงต้นทุนอาหารแต่อาจต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมอากาศตรวจคุณภาพน้ำสูบน้ำและจัดการบ่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่คนเลี้ยงปลาต้องเตรียมรับมือคือการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและออกซิเจนในบ่อรวมทั้งอาจต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องการคาดการฝนและน้ำที่แม่นยำการแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลืออาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตระหนักดีว่าสิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือทำให้ประชาชนรู้เร็ววางแผนเร็วและเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วเอลนีโยอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเราสามารถลดได้หากรู้เร็วเตรียมพร้อมและบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่วันนี้ก่อนวิกฤตจะมาถึงกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
6: คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเห็นชอบผลักดันชุมชนรับคาร์บอนเครดิต

0: จากป่าชุมชน 100% เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพิ่มศักยภาพการดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
1: ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยู่101ล้าน

0: ผลักดันการปลูกป่าช่วยลดความร้อนของโลกและยังมีผลพลอยได้เป็นการขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา50เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากบริการป่าชุมชนโดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนให้ตกเป็นสิทธิ์ของป่าชุมชนทั้งหมด 100%ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงแล้วให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและตรวจสอบโครงการคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ TWER รวมทั้งยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มศักยภาพการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำว่าหลังร่างระเบียบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแล้วกรมป่าไม้จะเสนอร่างระเบียบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนนำเสนอนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ป่าเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
1: ไม่ได้เป็นการเอื้อให้กับนายทุนเพราะว่ากฎกระทรวงเนี่ยใช้กับพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความว่าพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484กฎกระทรวงอันนี้ที่ออกก็มีการลดขั้นตอนเป็นการส่งเสริมให้การบุกรุกไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ได้รับการผ่อนให้อยู่แล้วส่วนราชการที่เข้าไปอยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะครับ
0: กรมป่าไม้มีป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562รวม 11,327 โครงการครอบคลุม 13,028 หมู่บ้านรวมพื้นที่กว่า 6,200,000 ไร่โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุดคือเชียงใหม่ 868,419 ไร่รวม219หมู่บ้านซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุม 15,000 แห่งทั่วประเทศให้ได้ในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทางด้วยการดำเนินโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาการทุจริตยังเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใสลดขั้นตอนและเปิดให้ตรวจสอบได้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานเพื่อคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2568อยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงมาก รัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกลไกติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนสำหรับโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยให้หน่วยงาน

0: ของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห์ขั้นต้นค้นหาจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับแต่ละงานระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องแต่ละหน่วยงานคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 1-5 งานครอบคลุมการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
1: เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอล
0: หัวใจสำคัญของโครงการคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตด้วยปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ควบคู่การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ประชาชนติดตามสถานะงานผ่านระบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมุ่งปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนให้เข้าถึงง่ายและติดตามผลได้พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มาตรการป้องกันสอดคล้องกับปัญหาและนำไปใช้ได้จริงโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาจึงมุ่งเปลี่ยนแนวทางการป้องกันการทุจริตการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐอย่างรวดเร็วมีคุณภาพและเป็นธรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและภาคธุรกิจและยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกรายงาน
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมช
8: สมาธิมันมีทั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนถ้าอยากมีความสบายใจว่าทำงานได้ดีและมีคนสรรเสริญก็ขอให้รักษาจิตใจให้เข้มแข็งและเจตนาที่จะทำให้เป็นประโยชน์นี้ไว้ต่อไปด้วยการอบรมจิตใจของตัวเองฝึกกายตัวเองให้พร้อมเพรียงอยู่เสมอและประสานสอดคล้องกับผู้อื่นที่ทำงานในแนวเดียวกันเมื่อความดีเกิดขึ้นประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นความมั่นคงก็เกิดขึ้นพวกเราทุกคนทั้งประเทศก็อยู่ดีกินดีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่บกพร่องก็จะได้รับการแก้ไขได้ในการเวลาที่สมควรตามกำลังที่เรามีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยณพระตำหนักจิตรดาระหัวฐานวันพุธที่5เมษายน2512

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรายการของเราผ่านทางคลื่นความถี่แห่งนี้ 101.5 MHz รวมถึงสามารถเข้าไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ดาวน์โหลดกันได้ฟรีรวมถึงที่เว็บไซต์ของเรา curadio.jula.ac.th ด้วยนั่นเองครับวันศุกร์นี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินนะครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนายกอนุทินเนี่ยกล่าวขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่ารู้สึกใจหายนะครับเนื่องจากว่าผู้บริหารบางคนก็ต้องเกษียณอายุราชการสิ้นสุดปีงบประมาณก็คือวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้

นั่นเองครับคนที่เกษียณอายุราชการก็อย่างเช่นมีท่านอธิบดีกรมที่ดินมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13ท่านซึ่งก็ขอให้ภาคภูมิใจนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนทุ่มเทเสียสละก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะยังคงมีบทบาทอื่นต่อไปนะครับแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการกันไปแล้วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็อาจจะขอให้ท่านเหล่านี้มาช่วยแล้วก็ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับราชการต่อไปนั่นเองครับนอกจากนี้นายกอนุทินนะครับก็ยังบอกว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตัวเองต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการเป็นที่เก็บกรุบางครั้งเมื่อเราไปอยู่ณจุดนั้นนะครับก็จะได้สงบสติอารมณ์แล้วก็ได้ใช้ความคิดกับตัวเองนะครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับก็ต้องเร่งทำผลงานสร้างผลงานให้ปรากฏกันต่อไปแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสนะครับอย่างตัวของนายกรัฐมนตรีตนเองเป็นคนที่ไม่ได้พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีในทุกๆวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายต่อหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าสามารถอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผู้ฟังในที่ประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับมีมติจะบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีการปรับจำนวนบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็ขอให้มีการจัดตั้งมท.ส่วนหน้าด้วยคือนอกเหนือจากจะมีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านายกก็ยังขอให้จัดตั้งมท.ส่วนหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะบริหารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีโดยขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะว่าสมช.เนี่ยมีมติไปแล้วขณะที่แม่ทัพภาคที่4คนใหม่ก็ยืนยันกับตนนะครับว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นั่นเองครับส่วนเรื่องการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับก็ขอชื่นชมเช่นเดียวกันช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปภ.และผู้ว่าแต่ละจังหวัดดูแลเรื่องพื้นที่ประสบเหตุก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นซึ่งนายกอนุทินก็ต้องขอขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายเอาไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพและก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งก็ได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านก็สามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยทันทีนั่นเองครับส่วนประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตคือมีการทุจริตอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่ก็ตามนะครับที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนเนี่ยก็เห็นว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งนายกอนุทินบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่อนาถใจมากๆนั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับมีการจับกุมดำเนินคดีคนที่ทำผิดและช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแล้วก็ทางปปง.เนี่ยได้ยึดทรัพย์กว่า380ล้านบาทแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีการขยายผลซึ่งภายนอกเนี่ยจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายนะครับก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายมันไม่พอ
ถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่นะครับ

0: ปลัดมหาดไทยต้องสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆทั้งสิ้นครับโดยหากใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเกรงกลัวอะไรต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการทำลายความเสียหายให้กับหน่วยงานเปรียบเสมือนทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆเนี่ยใครก็ไม่รู้เข้ามาทำลายทรัพย์สินนี้นะครับนายกอนุทินบอกว่าตนเองอยู่ที่นี่มา3ปีต้องเกรงใจกันบ้างการมาบอกว่าทำแบบนี้ทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ตนเองยังไม่เข้ามาเรื่องนี้ขอไม่รับทราบแล้วกันแต่ขอรับทราบเมื่อตนเองเข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือกระทรวงมหาดไทยและจะทำเรื่องเหล่านี้อีกไม่ได้แน่นอนนั่นเองครับประเด็นสำคัญที่นายกอนุทินลั่นในที่ประชุมนี้นะครับเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคือนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่ให้ขยายเวลาผมขอพูดตรงนี้มีคนมาขอให้ผมขยายเวลาเรื่องนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับนายกอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไม่มีทางให้เกิน30กันยายนนี้เป็นอันขาดนั่นเองครับจึงขอให้ปลัดและรองปลัดที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกันหารือแล้วก็เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาดังกล่าวนั่นเองครับจากนายกรัฐมนตรีนะครับคราวนี้ขยับมาติดตามควันหลงคดีหัวสวกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ที่รัฐสภานะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวที่ระบุว่ากกต.เนี่ยมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนนะครับนักข่าวสอบถามคุณชัยชนกว่ามีความคาดหวังในเรื่องนี้ยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้ก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและตนเชื่อว่ามันจะปรากฏนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ต่อไปทีนี้มาถามว่าทางพรรคประชาชนและไอลอเนี่ยฝากฝั่งนั้นก็ยังคงเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยในจุดนี้นะครับคุณชัยชนกบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีความเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนเขาตนเองไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้ครับส่วนจะฟ้องร้องแจ้งความกลับหรือไม่นั้นนะครับคุณชัยชนกตอบว่าก็ต้องปรึกษาแต่ว่าส่วนตัวแล้วตนไม่อยากฟ้องร้องแต่ว่าทั้งนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกถูกเอาเปรียบนะครับจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่ครับแล้วส่วนตัวคิดว่ามีขบวนการที่จ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงหรือไม่คุณชัยชนกย้อนถามนะครับว่าแล้วท่านคิดว่าจริงไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ตนจะต้องตอบคำถามนะครับเพราะเป็นกระบวนการมีหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลอย่างแน่นอนครับคุณชัยชนกชิดชอบเป็นลูกชายของคุณเนวินชิดชอบนะครับนักข่าวเขาก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะแล้วได้มีการปรึกษาหารือหรือว่ามีการพูดคุยกับคุณเนวินหรือไม่เบื้องต้นนะครับคุณชัยชนกเนี่ยตอบว่าไม่ได้คุยแม้แต่นายกอนุทินตนเองก็ไม่ได้คุยเช่นเดียวกันและตนเนี่ยก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้วันก่อนก็มีนักข่าวมาสอบถามนะครับว่ามีมติออกมาเป็นเอกฉันท์แบบนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตนก็ตอบไปว่าก็รู้สึกปกติที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับซึ่งตนแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการออกจดหมายตั้งแต่แรกที่มีกระบวนการเลือกสว.เพื่อที่จะไม่ให้บรรดาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันนะครับและจากสำนวนที่มีความพยายามเปิดเผยออกมาก็จะเห็นได้ว่าตนเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีมติเอกฉันท์ได้ยังไงนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ครับ
1: ผมไม่ได้มีความคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และผมว่าความจริงก็เป็น

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วผมคิดว่ามันก็จะปรากฏครับใครที่กระทำการผิดก็ผมเชื่อว่าก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชนนะครับก็ไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆตรงนี้เหมือนกันอันนี้ผมต้องปรึกษานะครับปรึกษาจริงๆส่วนตัวผมไม่อยากแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยพอเราไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอาเปรียบตรงนี้ในการที่เราไม่ได้อยากที่จะดำเนินคดีฟ้องใครก็เดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนครับถึงจะชี้แจงว่าจะมีการฟ้องดำเนินหรือไม่ท่านคิดว่าจริงไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องตอบมันเป็นกระบวนการในหลากหลายมิติเลยแต่ผมคิดว่าเราเองก็มั่นใจพอในสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาว่าเราทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบกฎหมายไม่ใช่แค่ในเรื่องนี้แต่ในทุกๆเรื่องในการดำเนินการของพรรคภูมิใจไทยฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลใดๆครับไม่ได้คุยนะครับเรื่องไหนฮะไม่ได้คุยขนาดท่านนายกผมก็ไม่ได้คุยเลยผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วันก่อนนักข่าวก็ถามว่ามีมติเอกฉันท์นู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีมติเอกฉันท์ผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องผมกับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการออกจดหมายตั้งแต่ตอนที่มีความคิดจะต้องมีกระบวนการแบบนี้ใช่ไหมครับว่าไม่อยากให้ทางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องใดๆ
1: ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่มีคนพูดถึงคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้ที่รัฐสภานะครับคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมาเปิดเผยผลการประชุมหลังจากที่คุณชัยชนกชิดชอบและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการกรณีการเสนอสินบน40ล้านบาทเรื่องนี้คุณรังสิมันบอกนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือการทุจริตต่อหน้าที่คือการเสนอสินบน40ล้านบาทและเรื่องเว็บไซต์การพนันซึ่งมีทั้งสิ้น 4,000 เว็บคิดเป็นเงิน 10,000 บาทต่อเว็บรวมกันเป็น40ล้านบาทต่อเดือนนี่นะครับแต่การกระทำผิดทั้ง2กรณีกลับส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เฉพาะเรื่องการติดสินบนซึ่งคุณชัยชนกเองก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้กระทำผิดยังไงบ้างซึ่งก็สอดคล้องกันนะครับว่าจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าตกลงแล้วการเสนอสินบนมันมีอยู่จริงหรือไม่นั่นเองครับคุณรังสิมันกล่าวนะครับว่าเพราะคุณชัยชนกชี้แจงเพียงว่าคนที่มาบอกนั่นก็คือคุณวรสิทธิ์โดยอ้างผู้ช่วยส.ส.นั่นก็คือคุณฉัตรมงคลนำข่าวมาบอกกับคุณชัยชนกปัญหาวันนี้เราจึงไม่รู้ว่าการติดสินบนในวันนี้มันมีหรือไม่มีกันแน่และเรื่องที่ต่อเนื่องเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับทางตำรวจไซเบอร์เพิ่งจะโทรศัพท์ขอให้คุณคิวคือผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสินบนมาให้การกับตำรวจไซเบอร์นะครับซึ่งการให้การกับตำรวจไซเบอร์มันเป็นคนละเรื่องกับการติดสินบน40ล้านบาทเพราะไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาและไม่เคยมีการสอบปากคำคุณคิวเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราสงสัยทั้งหมดในคดีติดสินบน40ล้านบาทมาจนถึงวันนี้นะครับซึ่งตนก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าการอภิปรายของคุณชัยชนกในสภาเมื่อวันที่30กันยายนปีที่ผ่านมานะครับเป็นการอภิปรายโดยอาศัยข้อเท็จจริงอะไรซึ่งยังตอบไม่ได้เพราะการตั้งกรรมการสอบของ DE ก็ไม่เคยเรียกคุณคิวเนี่ยไปให้ข้อมูลขณะที่ตัวของคุณชัยชนกเองก็ไม่เคยสนใจสอบถามไปที่คุณฉัตรมงคลนะครับว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรด้วยนั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับในเมื่อคนที่ออกมาพูดก็บอกว่าไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือไม่ในส่วนนี้คุณรังสิมันตอบนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงมันก็จะกลายเป็นการอภิปรายเท็จแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องว่าไปตามคดีความตามกฎหมายแต่หากไม่ใช่การอภิปรายเท็จคุณคิวเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริงๆและมีความพยายามในการติดสินบนจริงๆนี่นะครับ ซึ่งข้อเท็จจริง

ิ่งที่เราได้รับทราบมาก็คือมีการให้ปากคำกับตำรวจว่าคุณคิวคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติทำแบบนี้มาก่อนหากข้อเท็จจริงเป็นตามลักษณะดังกล่าวจริงๆคำถามถัดมาก็คือทำไมไม่มีการดำเนินการหรือว่าทำอะไรกับคุณคิวเลยนะครับไม่มีการสอบปากคำดังนั้นมันก็ต้องอนุมานนะครับว่าแบบนี้กระบวนการในการปกป้องคุณคิวให้ไม่ถูกตรวจสอบหรือให้รอดพ้นจากการดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่และใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นั่นเองครับขยับมากันที่อีกหนึ่งกรณีหน่อยละกันนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเรื่องของคดีหัวสวนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเมื่อวานนี้17กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณสมชัยซึ่งเป็นอดีตกกต.ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรโดยระบุนะครับว่ามติ4ต่อ3ของกกต.ที่ไม่รับเอกสารจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มันอาจจะเป็นสารตั้งต้นของคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ของกกต.ที่อาจหนักหน่วงที่สุดนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่12มกราคม2569กกต.มีมติ4ต่อ3ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่ใช้ในการทุจริตเลือกสว.โดยให้เหตุผลนะครับว่าให้รอการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ให้เสร็จสิ้นก่อนนั่นเองครับคุณสมชัยระบุอีกนะครับว่าสำหรับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ได้รับการแต่งตั้งจากกกต.เมื่อวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมามีหลักฐานรายงานการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี68และประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี69จากนั้นวันที่26กุมภาพันธ์69คณะอนุกรรมการชุดที่36จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอกกต.โดยมีมติ5ต่อ2ให้ยกคำร้องทั้ง229คนก่อนที่วันที่30มีนาคม69ประธานกกต.จะสั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกกต.นะครับทั้งนี้ระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง14กันยายน2569เนี่ยกกต.ก็มีการประชุมรวม11ครั้งเพื่อที่จะวินิจฉัยคดีหัวสว.ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานี้เองตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปนั่นเองครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ระบุนะครับว่ามติ4ต่อ3ดังกล่าวมันอาจจะเป็นสารตั้งต้นในการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเนื่องจากเห็นว่าควรรับเอกสารดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาแต่กลับไม่รับแม้ว่าในขณะนั้นจะอ้างว่าคณะอนุกรรมการชุดที่36ยังประชุมไม่เสร็จแต่เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วยังมีเวลาอีกเกือบ8เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนแต่ก็ไม่ได้นำเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้รอบคอบซึ่งคล้ายกับชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นรังรังแล้วนั่นเองครับนี่ก็เป็นการโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นั่นเองครับส่วนบรรยากาศในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่รัฐสภานะครับซึ่งมีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระพิจารณากระทู้ถามสดของคุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณไอซ์เนี่ยก็ได้มีการสอบถามนายกรัฐมนตรีเรื่องของปัญหากองทุนกยศ.นะครับที่มันไม่มีความชัดเจนแต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้คุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้ตอบคำถามแทนครับสิ่งที่คุณไอซ์ได้สื่อสารนี่นะครับนั่นก็คือในตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาการกู้ยืมเงินกองทุนกยศ.เด็กหลายคนที่กู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าวไม่มีความมั่นใจนะครับว่าหลังจากที่เข้าเรียนเทอมแรกไปแล้วเนี่ยจะได้เงินค่าเทอมต่อเนื่องหรือไม่

หลายมหาวิทยาลัยก็เริ่มมาขู่เด็กนะครับว่าจะไม่ให้เรียนต่อเพราะว่ากยศ.ไม่ตัดเงินให้กับมหาวิทยาลัยก็เลยอยากได้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกยศ.กับผู้เรียนนะครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกๆปีแน่นอนว่ารัฐบาลก็ต้องมีมาตรการการันตีให้เด็กเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเด็กจะได้เงินจากกองทุนกยศ.อย่างแน่นอนหากไม่สามารถการันตีได้ก็จะเกิดเหตุมหาวิทยาลัยไปบีบคอเด็กนักศึกษาเพราะไม่ได้เงินจากกองทุนดังกล่าวยิ่งปีนี้ถ้าดูจากข้อมูลหรือว่าตัวเลขเนี่ยเงินกองทุนกยศ.ติดลบกว่า 7,000 ล้านบาทนะครับก็อาจจะทำให้เด็กๆไม่ได้เงินจากกองทุนดังกล่าวก็เป็นได้นั่นเองครับคุณรักชนกศรีนอกกล่าวอีกนะครับว่าอย่าไปคิดว่ากองทุนกยศ.เนี่ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนแล้วก็ไปฝากความหวังให้เด็กที่จบไปแล้วกู้ไปเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งเงินกลับคืนมาแบบเต็มที่นี่นะครับแต่ควรประเมินสถานการณ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเทียบเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือในกรรมธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนี้จะยินดีมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการหรือไม่เพราะฉะนั้นณเวลานี้หายนะเงินกยศ.รอเกิดปีหน้าอย่างแน่นอนแต่ทำไมรัฐบาลไม่ป้องกันนั่นเองครับขณะที่คุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับว่าตนเองเนี่ยก็มีโอกาสลงพื้นที่อยู่หลายครั้งในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับเวลาที่ไปตรวจราชการซึ่งก็ได้ยินการร้องเรียนของน้องๆจริงแล้วก็เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส.ส.ในพรรคก็ได้มีการยื่นร้องเรียนกรณีนี้นะครับรัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการการศึกษาแต่ก็ต้องวาดภาพให้ตรงกันก่อนนะครับว่ากยศ.เนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนให้คนที่ฐานะทางบ้านไม่มีกำลังเพียงพอส่งเรียนมีช่องทางเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายคนซึ่งฐานะดีพอสมควรส่งตัวเองเรียนได้แต่มาแย่งช่องทางคนที่ด้อยโอกาสมากกว่านั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคุณภราดรกล่าวต่อนะครับว่าแน่นอนว่ามันก็ยังคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ดีก็ต้องส่งเสริมคนอยากเรียนให้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับหลักเกณฑ์ของคนที่จะเข้าสู่กยศ.นั่นก็คือรายได้ขั้นต่ำของครอบครัวเนี่ยต้องไม่เกิน 360,000 บาทนะครับรวมไปถึงครอบครัวมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69กยศ.เพิ่มเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสาขาอาชีพที่รัฐส่งเสริมให้เรียนส่งเสริมความต้องการของตลาดกับการผลิตนักศึกษาตอนเข้าสู่ตลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการส่งเสริมสาขาที่ตลาดต้องการจะทำให้มีน้องๆส่วนหนึ่งถูกคัดออกไปเพราะไม่ได้อยู่ในสาขาที่ส่งเสริมแต่ความเป็นจริงน้องๆที่อยู่ในสาขาที่รัฐไม่ได้ส่งเสริมก็ยังได้รับเงินสนับสนุนอยู่นั่นเองครับส่วนกรณีที่น้องๆหลังจากที่เข้าไปเรียนในเทอมแรกแล้วก็ถูกมหาวิทยาลัยขู่ว่าถ้ากยศ.ไม่อนุมัติเงินจะไม่ให้เข้าสอบในเทอมแรกนั้นคุณภราดรรับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะประสานไปที่อาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้เรียนนั่นเองครับนอกจากนี้คุณภราดรก็ยังยืนยันนะครับว่ากองทุนกยศ.มันเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไปตามที่ต้องการทุกปีนะครับด้วยความที่มันเป็นกองทุนหมุนเวียนก็ต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ที่เรียนจบไปแล้วก็จะต้องเอาเงินเนี่ยส่งคืนให้กับกองทุนเพื่อที่จะให้รุ่นน้องมีโอกาสใช้เงินต่อไปนะครับแต่ถ้าหากรัฐบาลใช้วิธีการเติมเงินก็คือเอาเงินจากภาครัฐเนี่ยเติมลงไปเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็ไม่พอหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนกยศ.มากกว่านะครับแต่ละปีกยศ.เรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนได้ปีละ 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทนะครับแม้จะมากพอสมควรแต่ก็ควรเก็บให้มากกว่านี้ตอนนี้เรียกเก็บเงินคืนสู่กองทุนอยู่ที่ประมาณ

0: 2.8 ใช่ไหมครับ 2.8 หมื่นล้านบาทแต่ว่าตัวเลขผู้ที่อยู่ในระบบที่จะต้องชำระเงินคืนมันอยู่ที่ 3.6 ล้านคนแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยชำระจริงเพียงแค่ 1 ล้านคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกประมาณ 2.6 ล้านคนซึ่งมันเกินไปเยอะ 2.6 ล้านคนยังคงผิดนัดชำระทั้งหมดนั่นเองครับและถ้าดูข้อมูลสำหรับคนที่ผิดนัดชำระประมาณ 2.6 ล้านคนเนี่ยในจำนวนนี้คนที่ผิดนัดก็อาจจะมีบางส่วนที่เขามีปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ในระบบการทำงานไม่มีงานทำตกงานใช่ไหมครับเราก็เห็นใจนี่คือปัญหาแต่เมื่อมีรายได้แล้วขอให้คืนเงินกลับคืนสู่กองทุนกยศ.นะครับส่วนการเพิ่มกฎเกณฑ์ในปีนี้นะครับอาจจะทำให้เด็กที่เข้าไปอยู่ในระบบเรียนแล้วก็กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2ถึง4กลุ่มนี้เนี่ยจะหลุดจากระบบหรือไม่ก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยตั้งเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่เท่านั้นยืนยันนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งการตั้งงบประมาณปี69แล้วก็ปี70กยศ.ได้มีการเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ไม่สามารถเอางบเนี่ยลงไปตามที่กยศ.ขอมาได้เพราะว่าเป็นกองทุนหมุนเวียนอย่างที่บอกทุกกองทุนมีหนี้เสียอยู่แล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้วยนั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับก็ต้องไปหาวิธีเก็บหนี้จากคนที่พอมีกำลังให้จ่ายเงินเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดกองทุนหรือว่าต่อลมหายใจให้กับน้องๆนี่คือแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเสียงของคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงในเรื่องนี้กันครับ
1: แต่จะไปเติมให้จนกระทั่งตามที่กยศ.เขาขอมาเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปหน่อยผมเรียนกับท่านประธานถึงท่านลักษณ์ชนกแบบนี้ครับว่ากองทุนกยศ.เนี่ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไปยัดลงไปตามที่ต้องการทุกปีแต่มันเป็นกองทุนหมุนเวียนที่จะต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ก่อนก็คือรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วจะต้องเอาเงินมาคืนให้กับกองทุนเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเขาได้มีโอกาสใช้เงินต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่าเอารัฐบาลเติมลงไปเติมลงไปเรื่อยๆเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการกองทุนมากกว่าเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกยศ.นะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนประมาณปีละสักเท่าไหร่พี่เขาก็ตอบครับว่าประมาณสัก 27,000-28,000 ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากพอสมควรแต่ว่ามันควรที่จะต้องเก็บได้มากกว่านี
0: ้ประเด็นที่น่าสนใจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามีเรื่องราววุ่นที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงพาณิชย์จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
2: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: Fifty minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz กลับมาในช่วงนี้ยังคงอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการต่อนะครับช่วงวันพุธที่ผ่านมาคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงถึงการปรับทัพการโยกย้ายข้าราชการนะครับโดยยึดหลักว่า

างคนที่เหมาะสมกับงานหรือ put the right man into the right job หรือ put the right person in the right job นั่นเองครับคือวางคนให้เหมาะสมกับงานเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโดยเน้นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำงานได้ทันทีครับนี่เป็นการออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังในการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งคุณสุภจีเนี่ยชวนมองอนาคตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศสำหรับเหตุผลหรือว่าเบื้องหลังของการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงที่ผ่านมามีหลายท่านให้ความสนใจโดยขอเริ่มจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์กำลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและมองไปที่อนาคตด้วยคุณสุภจีบอกว่าเราต้องมองให้ชัดว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรก่อนที่จะวางกำลังคนเราต้องมองให้ชัดก่อนนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับอะไรอยู่และกระทรวงพาณิชย์จะต้องรับมือกับโจทย์ใดบ้างนั่นเองครับวันนี้โลกของเรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มันส่งผลโดยตรงต่อภูมิเศรษฐศาสตร์กติกาการค้าระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานต้นทุนการผลิตตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเศรษฐกิจภายในประเทศมันก็เผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานานทั้งการกระจายรายได้ที่มันไม่ทั่วถึงการส่งออกที่ยังกระจุกตัวอยู่ในสินค้าตลาดและผู้ประกอบการบางกลุ่มหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆทำนองว่ากินรวบนี่นะครับตลอดจนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและก็รายเล็กที่ยังแข่งขันและเข้าถึงโอกาสได้ยากนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับประเทศไทยของเราก็กำลังเผชิญกับปัญหาการประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีการเข้ามาครอบงำกิจการหรือการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมนะครับรวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่ากฎระเบียบและกลไกกำกับดูแลของภาครัฐนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือศึกที่กระทรวงพาณิชย์ต้องรับมือพร้อมๆกันหลักคิดของการจัดทัพในครั้งนี้จึงตรงไปตรงมานั่นก็คือ push the right person in the right job นะครับวางคนที่เหมาะสมในงานที่เหมาะสมโดยดูจากผลงานศักยภาพความเชี่ยวชาญและความพร้อมที่จะเข้ามารับภารกิจได้ทันทีเพราะว่าในสถานการณ์ปกติเราอาจมีเวลาสำหรับการเรียนรู้งานใหม่แต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ต้องการ specialist หรือผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในแต่ละด้านนั่นเองครับรวมถึงคนที่เข้าใจกลไกการทำงานภายในและก็สามารถเข้ามาทำงานได้อย่างไร้รอยต่อที่สุดเหมาะสมที่จะรับศึกในปัจจุบันโดยมีผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับซึ่งการจัดทัพในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นการรับฟังความเห็นและหาเรือร่วมกันอย่างรอบด้านนั่นเองครับคุณสุภจีเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจแค่เพียงลำพังนะครับนึกอยากจะปรับก็ปรับนึกอยากจะโยกก็โยกไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือได้มีการขอความเห็นทั้งจากปลัดกระทรวงคนปัจจุบันซึ่งมีประสบการณ์และรู้จักศักยภาพของบุคลากรแต่ละคนเป็นอย่างดีครับและปลัดกระทรวงคนใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารชุดนี้ในระยะต่อไปด้วยเพื่อให้การแต่งตั้งมันตอบโจทย์การทำงานจริงๆและก็สามารถเดินต่อได้ทันทีครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้โดยระบุนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การมองเฉพาะตัวบุคคลแต่ต้องมองว่าประเทศกำลังเผชิญกับอะไรใครเหมาะสมกับภารกิจไหนและทีมทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศได้อย่างไรนั่นเองครับคุณสุภจีเน้นย้ำนะครับว่าการตัดสินใจจัดทัพของกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ผ่านการรับฟังพิจารณาและการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบที่สุดโดยมีโจทย์สำคัญเพียงข้อเดียวนั่นก็คือเราต้องชนะศึกทางเศรษฐกิจที่อยู่ตรงหน้าเพื่อปกป้องโอกาสของคนไทยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ได้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับประเด็นเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา
คนส

ภาจีเนี่ยเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่รวมทั้งสิ้น9ตำแหน่งนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านพ้นไปสัปดาห์กว่าๆแล้วแน่นอนนะครับมันมีเสียงอื้ออึงที่ดังขึ้นมาโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าจากกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงสิทธิ์ปัจจุบันนะครับประสานเสียงร้องยี้กันเป็นแถวว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์มันจะเละเทะแล้วก็ค้านสายตาคนดูได้มากมายขนาดนี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราพิจารณาหรือว่าดูจากรายชื่อก็ถือว่าเป็นการโยกย้ายปกติแต่ที่ไม่ปกติแล้วก็สร้างความคาใจแล้วก็ทำให้สังคมตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือในรายของคุณพิมพ์ชนกพิทฟิลจากเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO และ WIPOถูกลดชั้นลงมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์จนเจ้าตัวนะครับถึงกับโพสต์ Facebook ระบุเอาไว้ว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วแต่ถูกยับยั้งไว้ก่อนเพื่อให้ผ่านกระบวนการให้จบสิ้นก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่ออะไรเข้าที่เข้าทางตนเองก็จะลาออกอยู่ดีโดยการลาออกของคุณพิมพ์ชนกคุณสุภจีให้เหตุผลนะครับว่าอยู่มาครบ6ปีแล้วก็ต้องเอากลับส่วนคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กรณีของคุณอรมนไม่ได้มีการพูดหรือว่ากล่าวถึงนะครับทีนี้เมื่อเจาะลึกลงไปนะครับคุณผู้ฟังก็พบว่าในความเป็นจริงแล้วเคสของคุณพิมพ์ชนกพบว่าในความเป็นจริงยังไม่ครบ6ปีเพราะจะครบ6ปีจริงๆนั่นก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี70ต้นปีหน้านะครับทำให้บรรดาศิษย์เก่าของกระทรวงพาณิชย์ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับเริ่มจากคุณอภรดีตันตราพรนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านเนี่ยเคยรับราชการอยู่ในกระทรวงพาณิชย์มากว่า30ปีท่านเนี่ยถึงขั้นทนไม่ไหวนะครับออกมาตอบโต้คุณสุภจีว่าท่านรัฐมนตรีเข้าใจผิดในสาระสำคัญประเด็นก็คือการแต่งตั้งลดระดับจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตให้มาเป็นผู้ตรวจราชการท่านเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือเพียงแต่ตีหมื่นด้อยค่าคนอื่นถ้าไปเจรจาการบ้านการเมืองเข้าใจผิดประเด็นแบบนี้อันตรายมากๆพร้อมกับชื่นชมคุณพิมพ์ชนกมีน้ำใจนักกีฬาไม่มีความไม่พอใจที่ถูกย้ายกลับในครั้งนี้นั่นเองครับขณะที่คุณการุณกิตติสถาพรซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านเนี่ยเคยรับราชการในกระทรวงพาณิชย์ถึง38ปีนะครับท่านการุณก็ออกมาโพสต์ Facebook เช่นเดียวกันโดยซัดคุณสุภจีเดือดมากๆแม้จะไม่เขียนไว้ตรงๆแต่ใครๆก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงคุณสุภจีที่ใช้อำนาจในการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ลดตำแหน่งคุณอรมนและก็คุณพิมพ์ชนกจากระดับอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ไร้ซึ่งปัญญาที่จะใช้งานคนดีคนเก่งให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกับฝากไปถึงรัฐบาลนะครับปฏิรูประบบราชการไม่มีทางบรรลุผลตราบใดที่การเมืองยังเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่คำนึงถึงระบบคุณธรรมฝากไปยังข้าราชการทำดีต่อไปอย่าท้อเชื่อคนทำผิดอยู่ได้ไม่นานแน่นอนครับและหลังจากที่ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านดังกล่าวนะครับออกมาเปิดหน้าท้าชนกับคุณสุภจีในครั้งนี้มันก็เลยเรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์เพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารจะตกต่ำได้ถึงขนาดนี้นะครับและยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ยาวนานเพราะปกติคนกระทรวงพาณิชย์เขามีความอดทนนี่คงจะเหลืออดจริงๆนั่นเองครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปรับทัพหรือว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งท่านที่มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็คือคุณวรวงศ์รามังกูลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ออกมากล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์9ตำแหน่งตามข้อเสนอของคุณสุภจีนี่นะครับคุณวรวงศ์บอกว่าอดผิดหวังไม่ไ

จากการค้าระหว่างประเทศก่อนที่จะมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามลำดับนะครับผลงานที่คุณวรวงศ์ได้สัมผัสนั่นก็คือบทบาทในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการปัญหาสินค้าไร้คุณภาพและธุรกิจนอมินีที่กัดกินเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับคุณวรวงศ์รามังกูลเนี่ยบอกนะครับว่าเสียดายเสียเหลือเกินเพราะว่าคุณอรมนเนี่ยถือว่าเป็นมือปราบนอมินีและสินค้าผิดกฎหมายเลยก็ว่าได้นั่นเองครับคุณวรวงศ์รามังกูลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกนะครับว่าตนเองเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมผลักดันงานกับท่านอรมนอยู่เรื่องนึงก็คือระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะหรือ IBAS นะครับย่อมาจาก Intelligence Business Analytics System ซึ่งนำ Big Data มาคัดกรองนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีเพราะลำพังการเดินตรวจทีละรายจากเป้าหมายหลายหมื่นรายมันใช้เวลานานนะครับก็เลยต้องใช้ข้อมูลชี้เป้าก่อนแล้วค่อยส่งกำลังคนลงไปตรวจท่านอรมนเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นและผลักดันจนเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองครับคุณวรวงศ์กล่าวต่ออีกว่าผลของการทำงานดังกล่าวในสมัยที่ท่านพิชัยนฤทธพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำไปสู่การดำเนินคดีสินค้าด้อยคุณภาพกว่า 57,000 คดีแล้วก็ดำเนินคดีบริษัทนอมินี873บริษัทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 15,000 ล้านบาทนะครับส่วนอีกท่านนึงก็คือคุณพิมพ์ชนกพิษฟิลซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตนี่นะครับคุณวรวงศ์กล่าวว่าท่านเอกอัครราชทูตพิมพ์ชนกเป็นผู้บริหารหญิงที่เก่งผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถและก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมของข้าราชการหญิงในกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งคุณวรวงศ์เองเนี่ยเคยร่วมงานกับคุณพิมพ์ชนกใน2ภารกิจสำคัญได้แก่พิธีลงนามความตกลงการค้าเสรี MOU ระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA ที่นครดาวอสและอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแห่งใหม่ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสอย่างเป็นทางการครับโดยท่านพิมพ์ชนกนะครับถือว่าเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีพลังและก็ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จนอกจากความสามารถแล้วท่านยังมีอัธยาศัยที่ดีและก็มีอารมณ์ขันทำให้ทุกภารกิจที่ได้ร่วมงานเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเรื่องเล่าที่น่าประทับใจนั่นเองครับนอกจากนี้คุณวรวงศ์ยังย้ำนะครับว่าสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่องวิธีจัดการกับคนที่ถูกย้ายออกไม่ได้ติดใจผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่แม้แต่น้อยนะครับเพราะล้วนเป็นคนเก่งที่เคยร่วมงานมาแทบทั้งสิ้นแต่ว่าคุณวรวงศ์รามังกูลเนี่ยเสียดายแทนประเทศเพราะว่าประเทศไทยกำลังจะสูญเสียบุคลากรที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถทั้งสองท่านในจังหวัดที่เราต้องการคนแบบนี้มากที่สุดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองละกันสำหรับควันหลงในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์9ตำแหน่งนะครับก็เป็นมุมมองของคุณวรวงศ์รามังกูลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับทีนี้นอกเหนือจากทั้ง2ท่านที่คุณวรวงศ์กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วนี่นะครับท่านอื่นๆที่เหลืออีก7ท่านเนี่ยนะครับคุณวรวงศ์นะครับก็ได้มีการระบุถึงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐนะครับนอกจากจบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นแล้วยังผ่านงานทูตพาณิชย์ทั้งกรุงโตเกียวแล้วก็กรุงปารีสถือว่ามีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกนับเป็นโชคดีของผู้ส่งออกไทยนั่นเองครับท่านต่อมาที่ถือว่าเป็นคนเก่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณกิตติวัฒน์ปัดฉิมนันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการมาคุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งถือฐานข้อมูลนิติบุคคลเอาไว้จึงเป็นโอกาสดีนะครับที่ข้อมูล
จะถูกแปลเป็นเครื่องมือสำหรับการ

ัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ท่านต่อมาคุณกนิษฐากังสวนิชก็มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งการไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำ WTO และ WIPO จึงถือว่าเป็นการวางคนให้ตรงกับงานนั่นเองขณะที่คุณมนัสสนิทจิรวัฒน์นะครับที่ขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงคนนี้เติบโตจากกรมการค้าต่างประเทศผ่านงานมาแทบทุกด้านนะครับทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสินค้าและการบริหารการค้าข้าวส่วนคุณจิตติมาศรีฐาพรที่มาเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เคยผ่านงานรองอธิบดีทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าต่างประเทศส่วนคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเป็นผู้บริหารที่รู้ลึกรู้จริงในงานราคาสินค้าเกษตรซึ่งการกลับมาคุมกรมการค้าภายในจึงถือว่าเป็นโชคดีของเกษตรกรและผู้บริโภคชาวไทยนั่นเองครับนี่เป็น7ท่านนะครับที่คุณวรวงศ์รามังกูลก็พูดถึงเช่นเดียวกันแล้วก็คุณวรวงศ์เองก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่งใหม่หลังการแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประมาณ50คนนะครับนำโดยประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยเขารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยอุ้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสาระสำคัญของหนังสือที่ยื่นถึงนายกรัฐมนตรีก็คือเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและก็เปลี่ยนผ่านแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั่นเองครับมีสหภาพแรงงานรถยนต์จาก8ค่ายร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยสหภาพแรงงาน Honda แห่งประเทศไทยสหภาพแรงงาน Toyota สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่ Isuzu สหภาพแรงงานรถยนต์ Mitsubishi สหภาพแรงงาน Nissan Motor สหภาพแรงงาน Ford และ Mazda สหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์และสหภาพแรงงาน Hino นั่นเองครับทีนี้พาคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อเรียกร้องสำคัญของกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้กันหน่อยข้อแรกก็คือสิทธิประโยชน์จากรัฐต้องแลกกับงานและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยรัฐบาลเนี่ยควรปรับโครงสร้างมาตรการส่งเสริมการลงทุนและภาษีให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างรถยนต์นำเข้าทั้งคันกับรถยนต์ที่ผลิตและก็สร้างการจ้างงานในประเทศไทยประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันเยอะก่อนหน้านี้นั่นเองครับแน่นอนต้องยอมรับนะครับก็มีการเปรียบเทียบเรื่องของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นกับจีนนั่นเองครับข้อเรียกร้องข้อที่2นะครับขอให้ดูแลและก็ปกป้องห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนนะครับทั้งระบบข้อที่3รักษาฐานการผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะรถกระบะพร้อมกับพาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่านี้ครับอย่างฐานการผลิตก่อนหน้านี้อ่ะแน่นอนเป็นข่าวคราวใหญ่โตนี่นะครับก็คือกรณีของ Toyota ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆนี่นะครับโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐลงทุนกับแรงงานไม่ปล่อยให้แรงงานเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านนะครับพร้อมกับสนับสนุนและกระตุ้นตลาดรถกระบะรวมไปถึงผลักดันโครงการช่วยเหลือฐานการผลิตเดิมไม่ว่าจะเป็นโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อที่จะรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั่นเองครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปในวันดังกล่าวนะครับกลุ่มเครือข่ายแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ออกมารับหนังสือนะครับก็คือคุณภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพร้อมด้วยคุณสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือเอาไว้ซึ่งทั้งคุณภาราดรและก็คุณสุรชาติเนี่ยบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะนำเรียนต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาและดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานกันต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองประจำวันนี้นะครับ

0: อันศุกร์หน้าศุกร์ส่งท้ายเดือนแน่นอนว่าเรามีนัดหมายพูดคุยนะครับกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับมาติดตามรับฟังกันได้กับประเด็นการเมืองที่น่าสนใจในวันศุกร์หน้า25กันยายนเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

0: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลงซึ่งหากปล่อยไว้ในระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในจังหวัดระยองย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันในเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของสัตว์ทะเลหากยังสะท้อนพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อธรรมชาติและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงด้วยจากข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหนังสือใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2535ระบุว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลไทยที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลนานาชนิดพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่กำลังลดจำนวนลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมจึงได้ส่งริเริ่มและพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ตั้งอยู่ณเกาะมันในจังหวัดระยองจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยในเวลานั้นเต่าทะเลในหน้าน้ำไทยมีจำนวนลดลงอย่างน่าห่วงทั้งการล่าการทำประมงและการทำลายแหล่งวางไข่พระองค์จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพร้อมทั้งพระราชทานเต่าทะเลสำหรับเพาะพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยณเกาะมันในเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการดังกล่าวของพระองค์ท่านกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยรับลูกเต่าทะเลจากกองทัพเรือเกาะครามจังหวัดชลบุรีมาทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลจนเติบโตแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไทยจากสถิติในช่วงแรกมีการปล่อยลูกเต่าทะเลจำนวน822ตัวและได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเพาะและปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาตินับพันตัวในแต่ละปีโดยเฉพาะพันเต่าตนุและเต่ากระซึ่งเป็นพันพื้นถิ่นของอ่าวไทยปัจจุบันมีแม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดเกาะมันในเพิ่มมากขึ้นทุกปีลูกเต่าทะเลจำนวนมากได้ถูกฟักและเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยก่อนจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับสำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล100วันเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์แจ้งว่าเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสะตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดการให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยในวันนี้เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาซึ่งจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดในเวลา11นาฬิกาและในวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระบุจะพยายามเร่งบรรจุคนกลับเข้ารับราชการทดแทนคนที่ถูกถอดถอนไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครั้งที่8ทับ2569เมื่อวานนี้ว่าวาระพิเศษที่น่าสนใจคือการบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าใดโดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ที่ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบที่ผ่านมานั้นถ้าโดยปกติก็ควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบที่4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่ระบุว่าตัวเองถูกลัดคิวคือคนที่ถูกแก้คะแนนได้สิทธิ์ในการรับราชการไปได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งทางกรรมธิการได้ทำเรื่องหารือว่าอยากให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีรอบที่4ซึ่งจะดูแนวทางทั้งหมดแต่อย่างไรก็ให้สามารถเรียกรอบที่4ได้ภายในเดือนตุลาคมซึ่งต้องรอดูว่ากกลางจะมีความเห็นอย่างไรและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้ระบุประเทศไม่สามารถชะลอความเร็วของการพัฒนา AI ได้แต่ก็ไม่ควรเร่งพัฒนาโดยไม่มีเงื่อนไขสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าแบคยองฮุนรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการปรับลดความเร็วในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศที่เป็นผู้นำอยู่แล้วแตกต่างอย่างมากจากการที่ประเทศซึ่งกำลังไล่ตามต้องชะลอตัวลงทั้งที่ยังจำเป็นต้องสร้างตลาดใหม่ไปพร้อมกันและย้ำว่า

0: ไม่สามารถชะลอความเร็วของการพัฒนา AI ได้สำหรับเกาหลีใต้ซึ่งมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตขนาดใหญ่การแข่งขันด้าน AI จึงไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงการแข่งขันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แต่เกี่ยวข้องกับความสามารถของประเทศในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศควรเร่งพัฒนา AI โดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งแบย้ำว่าการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom วันนี้เป็นวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะเพราะนั้นในรอบเดือนกันยายนนี้ก็ยังมาเจอกับเรา2คนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตติรัตน์สงขลานะคะอย่างที่บอกเรา2วัยเวลาเราคุยกันว่าวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยไม่มีเคยชนกันเลยนะคะก็จะเป็นคนละเจนจริงๆนะคะค่ะวันนี้ของอาจารย์ดาวมีอะไรคะวันน
2: ี้ก็กับสวัสดีท่านผู้ฟังและอาจารย์ค่ะก็อย่างของวันนี้ที่มาเตรียมมาพูดคุยก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมีพิธีเปิดนะคะ
1: ใน
2: วันเสาร์นี้ที่19นี้ค่ะก็จะมีพิธีเปิดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะเอเชียนเกม
1: ก็จะมาคุยกันเพลงในยุคก่อนๆอาจารย์ดาวคงไม่ทันฟังโอ้เอเชียนเกมเนี่ย
2: โอ้อาจารย์ค่ะต้องกลับไปหาฟังโอ้เยี่ยมมากค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอัปเดตแล้วก็เล่นการตลาดเป็นยังไงบ้างค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะในส่วนของอาจารย์ธนวรรณก็เช่นเดิมนะคะเราจะมีเรื่องของตลาดวันนี้จะเป็นเรื่องของตลาดลูกอมไทยมูลค่า10,000ล้านนะคะ
2: ค
1: ่ะถ้ามีเวลาก็อาจจะพูดถึงตลาดส่งออกมะพร้าวแต่ว่าน่าจะกินเวลาไปเยอะเหมือนกันในเรื่องตลาดลูกอมค่ะงั้นเริ่มที่อาจารย์ก่อนเลยดีไหมคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราอัปเดตกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่19ก็จะมีพิธีเปิดนะคะคือเราคุยกันเรื่องของสปอร์ตค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งก็เป็นเทรนด์
1: จริ ง
2: ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนหน้านี้เราก็คุยกันถึงไฮร็อกซ
1: ์
2: ก็มีข่าวก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยจะ
1: น
2: ่
1: า
2: อะไรสุขอนามัยที่ดีเท่าไหร่
1: อาจารย์เพิ่งบอกเมื่อกี้บอกว่าโอ้มีอย่าง
2: น
1: ี้ด้วยเหรอ
2: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเห็นตามโซเชียลนะคะไม่ได้คุยกันวันนี้เราคุยกันเรื่องของมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เราก็คือเชียร์นะคะให้กำลังใจทัพนักกีฬาของเรานะคะซึ่งเอเชียนเกมค่ะครั้งที่20นี้จะจัดที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นอีกเขาบอกว่าอีกสนามนึงที่เป็นสนามการตลาดที่ดุเดือดนะคะ
1: ในเอเชียนเกมเนี่ยนะคะ
2: ใช่ตั้งแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันตั้งแต่เรื่องของแบรนด์แฟชั่นระดับประเทศไปจนถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์นะคะเกือบ10ช่องแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของตัวงานก่อนสักนิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะเราเห็นนักกีฬาหลายๆคนนักกีฬาที่เป็นจะบอกว่าที่เราติดตามเยอะแยะก็ให้ความสำคัญกับงานนี้นะคะเขาจัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะแม้บางชนิดกีฬาก็จะมีการแข่งไปล่วงหน้าตั้งแต่10กันยายนแล้วก็ตามนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมต่อจากโตเกียวปี1958และฮิโรชิมาปี1994พูดง่ายๆก็คือรอบ32ปีถึงจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะขนาดของงานค่ะก็ใหญ่มากมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 18,000 คนนะคะจาก45ชาติและแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬา71ประเภทนะคะก็ของไทยเรานะคะก็ส่งเข้าร่วมทั้งหมด694คนนะคะจุดที่น่าสนใจปีนี้ค่ะอาจารย
1: ์
2: มีการบรรจุ6ชนิดกีฬานะคะหรือประเภทใหม่เข้ามาแข่งขันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวต้องเรียนถามอาจารย์ว่าเคยคุ้นเคยบ้างไหมนะคะก็อันแรกนะคะชนิดแรกเทคบอล
1: ไม่คุ้นเลย
2: เป็นกีฬาผสมฟุตบอลกับปิงปองนะคะอันนี้ไทยเราตั้งเป้าคว้าเหรียญทองนะคะสองคือพาเดลนะคะชื่อเราก็
1: ไม่คุ้นเลย
2: กีฬาแร็กเก็ตผสมเทนนิสกับสควอชที่กำลังมาแรงทั่วโลกนะคะสามเวอร์ชวลเทควันโดอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี VR และเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวมาผสมกับกีฬาต่อสู้ให้นักกีฬาแข่งขันกันในโลกเสมือนจริงนะคะสี่ MMA ค่ะหรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่เพิ่งได้รับการบรรจุเป็นครั้งแรกนะคะ5เซิร์ฟฟิ้งนะคะกีฬาโต้คลื่นอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยได้ยินหน่อยนะคะขยับจากกีฬาเป็นเหรียญทองแล้วนะคะมาพัฒนาเป็นการแข่งขันที่จริงจังนะคะ6อันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย
1: ์
2: เบรกแดนซ์
1: เออเหรอไปแข่งด้วยนะคะ
2: ที่แปลงวัฒนธรรมนะคะให้กลายเป็นกีฬาแข่งขันระดับทวีปนะ
1: คะ
2: จะเห็นว่าเอเชียนเกมก็มีการเขาเรียกว่าไม่ได้ดั้งเดิมอีกต่อไปนะคะก็เปิดรับกีฬาสมัยใหม
1: ่
2: นะคะวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นทีนี้เรามาคุยกันอย่างที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์นอกรอบว่ามีอีกเรื่องนึงที่ฮือฮานะคะก็คือชุดพิธีการของ
1: นะคะมีเรื่องชุดเข้ามาด้วย
2: ใช่ค่ะก็เป็นอาจจะมีเรื่องของชุดเข้ามาด้วยนะด้วยของเราของทัพนักกีฬาไทยค่
1: ะ
2: ในพิธีเปิดครั้งนี้ค่ะเราน่าสนใจมากเพราะว่าชุดพิธีการนะคะออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็นำลายเฉลวนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาหางานหัตถศิลป์ไทยมาผสมผสานกับลายคาโกเมะของญี่ปุ่นเจ้าภาพนะคะแล้วลงบนผ้าทอมือจากดอนกอยโมเดลนะคะแบรนด์นี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็ก่อตั้งโดยออกและออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะก็ท่านก็มีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะทางเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วนะคะนี่เราก็ทำให้ชุดพิธีการของเราครั้งนี้ค่ะมีน้ำหนักทั้งในแง่เรื่องของสายเลือดชาตินะคะความเป็นชาติของเราแล้วก็มีเรื่องของความแฟชั่นจะบอกว่าสวยมากๆนะคะหลายๆคนชื่นชมแล้วสวยมากๆนะคะแล้วก็ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องของการตลาดได้เพราะว่าเรามีคำอีกคำหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยๆหรือคือ national branding ค่ะการสร้างแบรนด์ระดับประเทศนะคะการที่นักกีฬาไทยเราเดินเข้าสู่สายตาคนของทั้งทวีปเอเชียก็ในชุดที่ผสมอัตลักษณ์ของเรานะคะเข้ากับเรื่องวัฒนธรรมเราก็เคารพวัฒนธรรมของเจ้าภาพด้วยนะคะก็เป็นการสื่อสารผ่านภาพลักษณ์ของประเทศนะคะผ่านสายตาคนทั้งโลกขออภัยค่ะในเวลาไม่กี่นาทีของพิธีเปิดนะคะซึ่งมีมูลค่าการประชาสัมพันธ์มหาศาล
1: ใช่
2: ซึ่งไทยเองก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะคะที่เราบอกว่ามีมีของการกล่าวถึงนะคะอีกชาตินึงที่เราเห็นในกระแสเลยก็คือมีฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งเปิดตัวชุดมาลายาบารองนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สวยนะชุดเขาก็สวยงามเหมือนกันนะคะเป็นดีไซเนอร์ค่ะก็เป็นนักกีฬาฟิลิปปินส์ในโอลิมปิกปารีส2024มาแล้วชุดนี้เขาก็เป็นการผสมผสานของธงชาติฟิลิปปินส์นะคะกับผ้าของเขาปิยาฮูซีนะคะแล้วก็ลวดลายอักษรใบบายินภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะก็เป็นคล้ายๆกันก็ทำให้แสดงอัตลักษณ์เขาเรียกว่าแต่ละชาติก็พยายามจะ national branding นะคะผสมผสานเอาความเป็นอัตลักษณ์ของเรารวมกับความเป็นแฟชั่นนะคะนำเสนอเข้าสู่สายตานะคะหลายๆชาติในเอเชียก็เป็นพิธีเปิดนี้เดี๋ยวเราจะอาจจะกลายเป็นเราต้องมาดูกันเป็น catwalkประหนึ่งแคทวอล์กระดับชาติได้
1: นะคะ
2: อีกมุมที่น่าสนใจอีกสักนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะเพราะการปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเปิดแคมเปญใหม่ชื่อมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Games นะคะก็ผนึกกำลังสถานีโทรทัศน์เกือบ10ช่องพร้อมกันนะคะก็ NBT นะ TS Sport ช่อง CS Sport 7 TS Sport 9 Mcot 1ช่อง1 31 Monomax Sport ไทยรัฐทีวี PPTV แล้วก็ออนไลน์อย่าง AAS Play นะคะที่ได้สิทธิ์เป็น Official Broadcast ก็เราทำไมต้องกระจายไปหลายๆช่องก็มีกลยุทธ์หนึ่งที่เราคุ้นเคยกันคือ Omni Channel นะคะไม่ใช่แค่ช่องเดียวผูกขาดและกระจายผ่านทุกช่องทางมีออนไลน์

0: ด้วยนะคะก็เป้าหมายไม่ใช่แค่คนดูเยอะอย่างเดียวแต่ว่าทุกกลุ่มเลย
1: ใช่อันนี้คือสำคัญทุกกลุ่มไม่ว่าใครถนัดช่องทางไหนก็สามารถ
0: ดิจิตอลก็ได้นะคะหรือว่าบางคนรุ่นใหม่ก็ดูผ่านแอปนะคะทุกคนก็เข้าถึงช่องทางเข้าถึงได้หมดนะคะยิ่งกว้างเท่าไหร่ก็มูลค่าโฆษณาสปอนเซอร์ก็จะตามมาเท่านั้นนะคะก็น่าสนใจมากว่าจริงๆเรามีทัพนักกีฬาไทยที่เราเชียร์เกือบทุกประเทศ
1: ได้หลายเหรียญนะ
0: ใช่ทั้งวอลเลย์บอลที่เราเพิ่งคุยกันไปนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเภทเลยนะคะที่เราต้องมาดูกันแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็อย่างไรก็ดีค่ะเราไว้เดี๋ยวเรามาติดตามลุ้นนะคะเหรียญของทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของอัปเดตต่อๆไปในเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่อยๆ
1: ใช่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอเปิดมาแล้วมีอะไรที่น่าสนใจทางการตลาดอีกเพราะว่าจะเปิดวันพรุ่งนี้แล้ววันเสาร์แล้วนะคะ
0: อาจจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ค่ะอันนั้นก็ว่าในเรื่องของเอเชียนเกมนะคะทีในส่วนของอาจารย์ธนวรรณก็เช่นเดิมค่ะเรามาดูตลาดที่น่าสนใจตลาดที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือตลาดลูกอมไทยนะคะที่มีมูลค่าหมื่นล้านนะคะเวลาพูดถึงลูกอมอาจารย์มีแบรนด์อะไรอยู่ในที่ใช้หรือว่าซื้ออยู่ประจำไหมคะ
0: โอ้หลายแบรนด์เลยได้ไหมคะอาจารย์แบบถ้าเกิดมีอายุหน่อยก็จะต้องเป็นพวก
1: ฮอนจะบอกว่าฮอนใช่ไหม
0: โอเล่หรือเปล่า
1: ฮอนโอเล่อะไรต่างๆนะคะ
0: ซูกัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่แล้วก็ยังมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ลูกอมสมุนไพรก็มีนะคะที่เราพูดถึงเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีแบรนด์ไหนที่ท่านรู้จักคุ้นเคยบ้างนะคะจริงๆหลายๆแบรนด์เราคุ้นเคยแต่ที่น่าสนใจทางการตลาดก็คือว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการปรับกลยุทธ์นะคะเวลาเรานึกถึงลูกอมก็สมัยก่อนก็คือเป็นก้อนแล้วก็ที่แบบแล้วอมเขาปากแข็งๆก็แบบมีน้ำตาลมีแรงต่างแต่เดี๋ยวนี้ลูกอมมันครอบคลุมถึงที่เวลาเป็นกล่องอาจารย์เห็นไหมพวกกล่องที่แบบเล็กๆที่เราพกพาได้เลยต่างๆเหล่านั้นน่ะนะก็อยู่ในแคตตาล็อกลูกอมเช่นเดียวกัน
0: มีอินโนเวชันเยอะมาก
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะเพราะบอกว่าสมรภูมิตลาดลูกอมเนี่ยมูลค่าถึง 11,316 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจาก Marketeer Online นี่แหละนะคะเขาเรียกว่าพลิกโฉมจากขนมหวานที่เป็นฟังชั่นอลไอเทมเมื่อก่อนบางทีเราไม่อยากให้ลูกๆอมลูกอมเราบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าจะเห็นเดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนเนี่ยจะต้องเพิ่งทานข้าวเสร็จจะไปคุยกับใครมีลูกอมไหมเพราะเดี๋ยวจะต้องไปนั่งใกล้คนนั้นคนนี้เห็นไหมมันก็มีฟังก์ชันนู่นนี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีเซกเมนต์หลายๆเซกเมนต์นะคะเพราะว่าตลาดมันไม่ใช่แค่เป็นขนมหวานเคี้ยวเพลินหรือว่าแก้ง่วงในชีวิตประจำวันแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดนี้ก็เลยบอกว่าเผชิญกับความท้าทายกระแสรักสุขภาพเพราะว่าถ้าบอกเป็นลูกอมปุ๊บคนก็บอกไม่เอาแล้วก็กังวลเรื่องน้ำตาลฟันผุแคลอรี่อันนี้คือดูเหมือนจะทางลบทั้งนั้นเลยน
0: ะ
1: แต่ที่ไหนได้ตอนนี้เมื่อกี้ตลาดเราบอกว่าหมื่นกว่าล้านนะคะมันแก้ฟังแก้เขาเรียกว่ามีฟังก์ชันอะไรที่มาช่วยเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใช่กลัวน้ำตาลก็มีชูการ์ฟรีนะคะแล้วก็เรื่องของแคลอรี่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็บางทีก็ช่วยเรื่องของสุขภาพก็มีลูกอมสมุนไพรอย่างบางคนเจ็บคอบางคนที่อะไรเหล่านี้มันก็จะมีมาช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บอกว่าจะมีโฟกัสเรื่องฟังก์ชันนะคะนำฟังก์ชันเรื่องสุขภาพสุขอนามัยในช่องปากมาผสมผสานในลูกอมแล้วบางยี่ห้อก็ยังชูจุดเด่นเรื่องความเย็นสดชื่นยาวนานนะคะมีสูตรปราศจากน้ำตาลไลท์แคลอรี่มีสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ช่วยให้ลมหายใจสะอาดสดชื่นนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาอาจจะแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งออกเป็น3เซกเมนต์ใหญ่ๆนะคะเซกเมนต์แรกก็คือเรียกว่าเซกเมนต์ลูกอมเม็ดแข็งนะคะลูกอมเม็ดแข็งอย่างที่เนี่ยฮอนอะไรต่างๆพวกนี้แหละอันนี้เนี่ยสัดส่วนมูลค่าการตลาดตามเซกเมนต์เนี่ยนะคะถ้าเป็นลูกอมเม็ดแข็งเนี่ย 55% นะคะและอีกส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเขาเรียกเป็นกลุ่มมิ้นท์นะคะกลุ่มมิ้นท์และเพื่อสุขภาพลูกอมมิ้นท์เพื่อสุขภาพอันนี้มี 18% นะคะแล้วก็ลูกอมเคี้ยวหนึบนะคะชูวี่แคนดี้โฟกัสซูกัสซูกัสนะคะหรือว่าอะไรอันนึงนะคะเมนทอสอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ 15% นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่บอกว่าตลาดปี68ที่ผ่านมาเนี่ยคือ 11,316 ล้านบาทนะคะจริงๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะมูลค่าเมื่อปี65เนี่ย 8,900 ล้านบาทนะคะ66ก็ 9,600 พอ67ก็หมื่นขึ้นเป็นหมื่นล้าน

0: และ68ก็คือ 11,000 ล้านเลยนะคะค่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแต่ละเซกเมนต์เนี่ยใครเป็นผู้นำและเขาใช้กลยุทธ์การตลาดยังไงกันบ้างนะฮะจริงๆเนี่ยการนวัตกรรมของเขาเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะที่บอกมีสูตรไร้น้ำตาลนะหรือบางทีการตลาดก็ไปจับมือกับคาแรคเตอร์ยอดนิยมทั้งหลายนะคะผ่านสื่อไอดอลอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราเริ่มที่กลุ่มเซกเมนต์ลูกอมเม็ดแข็งยอดนิยมก่อนนะคะผู้นำตลาดความสดชื่นนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พอพูดถึงลูกอมปุ๊บอาจารย์ก็พูดถึงเลยนะอันดับหนึ่งเลยก็คืออันดับหนึ่งนี่คือฮอนค่ะฮอนนะคะเพราะว่าเป็นลูกอมเม็ดแข็งฮอนยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะเขาเรียกว่ารุกทุกเซกเมนต์นะคะมีรสยอดนิยมก็คือรสน้ำผึ้งผสมเลมอนนะคะอันนั้นก็ยอดนิยมเลยแล้วก็บรรจุภัณฑ์ปีแผงแบบบลิสเตอร์สไตล์เวชภัณฑ์นะคะ มีสูตรสอดไส้กลิ่นเฟรชไลม์ไลฟ์รีแดงมะนาวโซดาแล้วก็มีพิมพ์แถบเขาเรียกว่าคูลเลอร์มิเตอร์วัดระดับความเย็นด้วย
1: คือบลิสเตอร์ก็คือคล้ายๆแบบเป็นฟอยล์แล้วก็แกะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมแม่ทันสมัยนะคะแล้วก็ยังมีฮอน
1: ไอ้วัดระดับความเย็นนี่ยังไม่เคยเจอ
0: เขาก็บอกมีคูลี่มิเตอร์วัดระดับความเย็นสงสัยจากนี่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อกันหน่อยนะคะ
1: ฮอนโฆษณา
0: ค่ะฮอนชูการ์ฟรีมินต์นะคะอันนี้ก็นี่ค่ะที่บอกชูจุดขายความเย็นยาวนานศูนย์แคลอรี่ควบคู่กับแบรนด์มีแบรนด์ย่อยของเขามีฮอลXS อันนี้เราเคยเห็นเป็นตลับใช่ไหม
1: คะ
0: นะคะมาอยู่กลุ่ม Gen Z กลุ่ม Gen Z อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากฮอนแล้วแบรนด์ถัดมาก็เราก็คุ้นเคยค่ะคลอเรตนะคะคลอเรตเนี่ยจะเป็นอยู่ในเครือของมอนเดลิสนะคะอันนี้จะเน้นเรื่องลมหายใจสะอาดเข้าสังคมด้วยการใส่สารสกัดชาเขียวนะคะจะมีคลอเรตชูการ์ฟรีเช่นเดียวกันกลิ่นเฟรชมินต์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะคลอเรตมินิอยู่ในตลับพลาสติกนะคะอันนี้พกพาได้สะดวกมีทั้งกลิ่นออริจินอลแล้วก็เคลียร์มินต
1: ์ค
0: ่ะอันนี้คือคลอเรตแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยยี่ห้อเพลย์มอร์อันนี้เขาบอกว่า only at 7มีขายแค่7แต่ว่าอันนี้เขาเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์เขาเรียกว่าลูกอมแตงโมขวดแก้วทรงแบนแล้วก็ฝาเกลียวอลูมิเนียมนะคะอันนี้ก็ exclusive อยู่ที่7นะคะเขาชูจุดขายเป็นลูกอมดูโออัดเม็ดไร้น้ำตาลผสมเมนทอลสดชื่นมีทั้งรสแตงโมองุ่นแอปเปิ้ลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพร้อมทั้งต่อยอดกระแสเขาเรียกว่าคิดเดาคิดแล้วก็อเดาด้วยด้วยการคอลแลบกับคาแรคเตอร์ระดับโลกอย่างแซนริโอนะ
1: คะ
0: ไลน์เมโลดี้แล้วก็คูโรมิในขวดไซส์ใหญ่38กรัมอ่ะก็มีการตลาดแบบคอลแลบกับนนนี่อีกยี่ห้อหนึ่งอาจจะเคยได้ยินมานานแล้วจากโอเล่นะคะ
1: โอเล่โอเคค่ะ
0: นะคะแบรนด์ในตำนานของคนไทยเพราะอยู่ภายใต้บริษัทโอสถสภานะคะก็รักษาฐานความนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มลูกอมรสผลไม้มีโอเล่รสสตรอเบอรี่ออริจินอลนะคะปรับลูกสื่อสารมิติรสสัมผัสเขาเรียกสวิตซาวฟิสซี่นะคะขยับปรับจับกระแสคุณรุ่นใหม่ด้วยการเปิดตัวโอเล่แตงโมเลมอนเนดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพื่อสร้างความสดชื่นแจ่มใสคือแต่ละยี่ห้อนี่ก็พยายามที่จะมีกลยุทธ์การตลาดนนนี่นนนี
1: ่
0: อีกแบรนด์หนึ่งค่ะอาจารย์ก็เจออีกเหมือนกันฮาร์ทบีทนะคะพอบอกฮาร์ทบีทก็เป็นรูปหัวใจจำได้ไหมคะ
1: ให้วันวาเลนไทน์สมัยก่อน
0: ใช่ค่ะ ค่ะเป็นลูกอมสื่อรักรูปหัวใจนะไอคอนิกของไทยนะคะเป็นกิมมิกก็คือบอกความรักเคล็ดลับมัดใจภายใต้กระดาษห่อนะคะเดินหน้าสร้างความตื่นเต้นด้วยฮาร์ทบีทจัมโบ้รสลิ้นจี่สตรอเบอรี่นะรสมะนาวโซดานะคะอีกยี่ห้อนึงอันนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ดาวเกิดมาทันหรือเปล่านะ
1: คะ
0: ถ้าคนรุ่นอาจารย์ทวันต้องรู้จักแน่นอนเมื่อก่อนมีฮอนแล้วก็มีแฮกอาจารย์เจอไหมคะแฮก
1: ทันค่ะอาจารย์แฮกทัน
0: แฮกเนี่ยเมื่อก่อนสีดำๆนะคะรสชาติก็จะแตกต่างกับฮอนเมื่อก่อนเนี่ยฮอนกับแฮกเนี่ยสองเจ้าเดียวจะต้องอยู่ตามมุมร้านเมื่อก่อนจะเป็นร้านต่างจังหวัดอ่ะที่บอกว่ามุมการตลาดเราเวลาเป็นเคาน์เตอร์แล้วจะต้องมุมที่ขายดีที่สุดก
1: ็
0: จะมีแฮกกับฮอนอยู่คู่กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยเป็นยังไงบ้างคะแฮกตอนน
0: ี้แฮกนะคะแบรนด์ลูกอมสมุนไพรเมนทอลคู่คนไทยนะคะด้วยอัตลักษณ์ของคุณตาแฮกกำลังสูดดมลูกอมชูจุดขายลูกอมเรกูล่าสีแดงอัมพันธ์ที่ช่วยให้ชุ่มคออันนั้นคือแบบดั้งเดิมเขาเลยแต่เราจะมองว่าเป็นสีดำแต่จริงๆคือแดงอัมพันธ์เนี่ยนะแก้ง่วงนะคะเขาเรียกว่าชุ่มคอโล่งคอแก้ง่วงพร้อมทั้งนำเสนอผังครอบครัวรสชาติหลากหลายตอนนี้มีทั้งรสส้มมะนาวชา

0: ขียวเจาะกลุ่มคนทำงานและผู้ขับขี่ยานพาหนะเขาก็เพิ่มรสชาติมาไม่ใช่มีแค่สีดั้งเดิมแล้วนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะดับเบิลมินต์อันนี้ก็ต่อยอดความแข็งแกร่งจากหมากฝรั่งนะคะสู่ลูกอมเม็ดปราศจากน้ำตาลชูการ์ฟรีนะก็พลังงานแค่0แคลอรี่เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยจะมีขวดพลาสติกแบบเปิดปิดแบบล็อกยกระดับสู่กล่องเหล็กพรีเมีย
1: ม
0: นะคะในรสเปียร์มินต์แล้วก็เปปเปอร์มินต์อันนี้ก็มาใช้เรื่องของแพคเกจจิ้งเอานะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะชื่อ Eclipse เขาบอกว่าวางตำแหน่ง positioning เป็นเม็ดอมดับกลิ่นปากเข้มข้นระดับพรีเมียมเลยนะคะในกล่องเหล็กสีน้ำเงินเมทัลลิกพกพาง่ายปราศจากน้ำตาลแล้วก็เกาะกระแสเคเทรนนะคะด้วยการพิมพ์ข้อความภาษาเกาหลีบนกล่องเหล็กรสชาติยอดนิยมอย่างพีชแล้วก็องุ่นนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคหลายกลุ่มด้วยค่ะอาจจะเห็นว่ากลยุทธ์แต่ละเจ้าแต่ละเจ้าอีกอันหนึ่งทิกแท็กเวลาทิกแท็กเราก็นึกถึงกล่องเล็กๆนะคะนะคะอันนี้อยู่ในเครือฟูเรโลตลับพลาสติกแข็งใสทรงสี่เหลี่ยมพร้อมเสียงเขย่าอันเป็นเอกลักษณ์นะคะก็มอบความสดชื่นแบบคลาสสิกด้วยกลิ่นมิ้นท์เม็ดขาวความเย็นสดชื่นไอศกรีมอะไรต่างๆพวกนี้
1: ตอนนี้ทิกแท็กเห็นรสชาติเยอะมาก
0: ใช่นะคะแล้วจะมีอีกยี่ห้อนึงอันนี้เราก็จะเห็นนะ Fox นะเราก็เห็นเหมือนกันนะคะเป็นจุดขายลูกอมเนื้อใสประกายดูดอัญมณีคริสตัลเคลียร์ในรูปทรงพรีเมียมนะคะผสมผสาน2รสชาติผลไม้ในซองเดียวอย่างเลมอนแล้วก็แบล็คเคอร์เรนต์นะคะอันนี้ก็คือ Fox นี่คือกลุ่มที่เมื่อกี้เราบอกเป็นลูกอมที่แบบเม็ดแข็งทีนี้กลุ่มพรีเมียมล่ะพรีเมียมไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เป็นพวกคาเฟ่ไอเทมนะคะอันนี้ถ้าบอกพรีเมียมปุ๊บคนนึกถึงเลยริโคล่านะคะริโคล่าก็เป็นลูกอมสมุนไพรสวิสนะสู่ตลาดวัยรุ่นไทยด้วยกลยุทธ์ไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะโดยใช้ศิลปินเกาหลีชื่อดังไอยูมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะแล้วก็มีกล่องลิมิเต็ดเอดิชั่นมีโฟโต้การ์ดไอยูให้สะสมก็จะมีกลยุทธ์นนนี่นนนี่นะคะสูตรชูการ์ฟรี10แคลอรี่จากสมุนไพรธรรมชาติจากเทือกเขาเอลป์อะไรต่างเขาก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งพรีเมียมก็คือเดนทิสเต้เดนทิสเต้เขาดังในเรื่องยาสีฟันแล้วเขาก็มีลูกอมด้วยนะคะ เขาบอกว่าสุกิริ by เดนทิสเต้นะคะก็เป็นยาอมดับกลิ่นปากแบบลิควิดมินต์บอลนะคะก็เป็นนวัตกรรมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะสื่อสารฟังก์ชันระงับกลิ่นปากระดับวินาทีด้วยส่วนผสมน้ำมันมัสติกเบนทอลแล้วก็เพปเปอร์มินต์นะคะอันนี้เขาก็แบบ เหมือนช่วยรักษาด้วยอะไรประมาณอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่ง Yes นะคะ Yes ก็สร้างกระแสเป็นเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตแปลงเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตมาเป็นลูกอมเม็ดแข็งทั้งรสชาไทยรสเขียวมัทฉะรสมอคค่าคาปูชิโน่นะอันนี้คือ Yes กระจากเครื่องดื่มมาเป็นลูกอมนะคะอันนี้ก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้จากเยอรมันค่ะอาจารย์ก็คงจะเห็นบ่อยๆนะคะยี่ห้อWerther Original นะคะเป็นลูกอมคาราเมลครีมเนยระดับพรีเมียม
1: หวานนิดนึงนะคะ
0: ใช่นะคะชูความเป็นตำรับที่ใช้เนยครีมสดแท้เนยสดและครีมแท้นะคะก็เป็นหอมมันนัวในห่อกระดาษฟอยล์สีทองหรูหรานะคะอีกยี่ห้อนี้ของไทยค่ะอันนี้ดังเหมือนกันนะคะโกปิโก้นะเป็นโกปิโก้ก็นึกถึงน้ำตาลนะคะยอกเขาเรียกกาแฟครับไม่ใช่กับน้ำตาลนึกถึงกาแฟรสกาแฟตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดลูกอมกาแฟแท้ระดับโลกนะคะด้วยสูตรโกปิโก้คาปูชิโน่สองเลเยอร์กาแฟผสมผสานกับฟองนมนะคะก็ชูจุดขายสารสกัดกาแฟแท้นะคะจากภูเขาไฟอินโดนีเซียนะคะนี่ก็โกปิโก้ที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วยังมีไนเนสนะคะเป็นเม็ดอมผสมวิตามินสูงนะคะอันนี้ก็ Only at 7เช่นเดียวกันแล้วยังมีนูดนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมแคปซูลดับกลิ่นปาก4ชั้น2จังหวะจากประเทศญี่ปุ่นเม็ดแคปซูลจะละลายมอบความสดชื่นในช่องปากทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังมีเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เรานึกถึงขมุนขนมนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าเนี่ยค่ะต่อยอดชื่อชั้นของเวเฟอร์ชื่อดังนะอยู่ในเครือยูไนเต็ดฟู้ดเป็นลูกอมบวยแท้ปั๊มลายดอกไม้มอบรสเปรี้ยวอมหวานเค็มลงตัวชูดีไซน์ย้อนยุคสไตล์ออริเอนทัลเห็นไหมคะก็แบรนด์เดียวกันเจ้าเดียวกันแต่ว่ามาทำลูกอมก็พอเป็นเซี่ยงไฮ้ก็เลยเป็นลูกอมรสบวยนะคะแล้วยังมีอามิราเป็นผู้นำลูกอมมะขามของไทยอีกนะคะนะคะอันนี้ก็ลูกอมเนื้อแข็งสอดไส้เนื้อมะขามแท้อมหวานเปรี้ยวชุ่มคอนะคะนั่นคือกลุ่มที่เป็นดูเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าพรีเมียมขึ้นมาหน่อย

0: ในนี้ยังมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าลูกอมเคี้ยวหนึบของเล่นลูกอมแฟนตาซีนะคะเมนทอสที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะก็ยังอยู่ในตลาดอย่างเหนียวแน่นนะคะมีแท่งโรหลายอย่างนะคะเป็นแบบผลไม้รวมแล้วก็ซิปล็อกนะคะแล้วยังเปิดตัว Mentor Incredible Chill Mentor Sugar Free อีกต่างหากนะคะแล้วก็แน่นอนมีซูกัสที่เมื่อกี้เราพูดถึงที่เป็นแบบเคี้ยว My Chewy นะคะ Kuka My Mint Skittle Lush นะคะแล้วมีจุปะจุปอะไรพวกนี้นี่เป็นพวกเคี้ยวทั้งหลาย Push Pop นะคะแล้วยังมีโอเคนะคะเรียกว่าบุกเบิกนวัตกรรมของลูกอมแบบเหนียวหนึบฮะแล้วทีนี้ลูกมีผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดนะคะอันนี้เราต้องยิ่งต้องพูดถึงเลยนะคะของไทยเราเลยก็คือจิตรดานะคะนมอัดเม็ดนะคะอันนี้เห็นบอกต่างชาติก็นิยมมากเลยนะคะคนจีนน้องโพนะคะก็นมอัดเม็ดอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยดอยคำก็นมอัดเม็ดตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ยังมีเจเจอร์ไบรท์เดลี่วันนะคะนอกนี้ก็นอกจากนี้ก็ลูกอมเจ็บคอละเราก็มีสเตรปซิลส์นะคะฟิชเชอร์แมนเฟรนด์นะคะแล้วก็โบตันนะคะโบตันแบรนด์โบราณนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขาทำแพ็กเกจใหม่นะคะมีลูกอมที่เป็นแบบลูกอมด้วยมาเป็นโบตันมินบอลนะคะตะขาบ5ตัวก็ทำลูกอมเช่นเดียวกันนะคะอปาเช่นะคะเว่ยอันก็มีนะคะยูนิคอฟไมไบซินเราต้องว่าให้ครบโปรโพลิสนะคะดีเดย์แล้วก็มินเห็นไหมคะว่าโอ้มีตั้งหลายยี่ห้อหลายกลุ่มนะคะ
1: แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว
0: แล้วก็ปรับกลยุทธ์กันตามๆกันมานะคะหมดเวลาอีกแล้วค่ะอาจารย์นะคะก็เดี๋ยวเรายังเจอกันวันศุกร์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: เดี๋ยวมาอัปเดตกันค
0: ่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทั้งหลาย
1: สวัสดีค่ะ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอส.วันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนด์จากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 14:00 นทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ University และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยและวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ

0: ซึ่งท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้ความรู้กันเป็นประจำทุกวันศุกร์ด้วยแล้ววันนี้อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของความเหงาค่ะแล้วความเหงาเนี่ยจะทำให้เราเป็นอย่างไรบ้างเราจะหันมาดูแลตัวเราได้อย่างไรถ้าเรารู้สึกเหงาและความเหงามันคืออะไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.พานุสหัสสานนท์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการและขณะนี้ท่านอาจารย์พานุอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของความเหงานิดนึงแต่ว่าหลายคนรู้สึกเหงาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วทำไมเราถึงเหงาได้หรือบางคนบอกไม่ชอบความเหงาเลยไม่ชอบการอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกเคว้งๆแบบนี้นะคะความเหงามันคืออะไรแล้ววันนี้เราจะมาดูแลตัวเราได้ยังไงบ้างถ้าเรารู้สึกเหงาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ได้ครับคุณลันก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าจะเกริ่นก็คือไม่รู้ว่าแอนคุณลันหรือคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่ารัฐมนตรีเพื่อความเหงาไหมครับหรือว่า Minister of Loneliness เนี่ยมันเป็นตำแหน่ง ที่ถูกตั้งขึ้นในที่ประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษครับผมแล้วก็มีมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งตำแหน่งนี้ก็คือเข้ามาในการดูแลเยียวยาเรื่องการรับมือปัญหาความเหงาของประชาชน
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดอย่างปีที่แล้วครับผมทางอาจารย์ในสาขาเองก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์จารุเกษมทวีครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาปรึกษาจิตคลินิกเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมมือวิจัยแล้วก็พบว่าคนกรุงเทพเองหรือคนไทยเองเนี่ยสัดส่วนความเหงาทั้งในเมืองกรุงแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีความเหงาที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นความเหงาเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งมันเป็นตัวแปรนึงที่น่าจะถูกหยิบมาพูดคุยแล้วก็หยิบมาอธิบายเพิ่มขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคนเราในคนไทยเนี่ยเหงาเพิ่มขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการในการเยียวยาหรือว่าดูแลความเหงายังไงอะไรเงี้ยครับผมเลยเป็นที่มาของการมาพูดคุยในวันนี้ครับผมก็ถ้าชวนผู้ฟังคุณผู้ฟังดูครับว่าความเหงาถ้าเกิดมันมีอาจจะเป็นเพลงเก่าๆไม่รู้คุณรันหรือคุณผู้ฟังเคยคุ้นไหมครับมันจะมีเพลงของแบบหนุ่มเบาสาวปานที่ความเหงาเป็นคู่บวกคู่ลบแต่ว่านี้อาจจะเป็นคำที่พูดถึงก็คือความเหงาครับถ้าเกิดมองเนี่ยส่วนมากแล้วคนมักมองว่าความเหงาคือความรู้สึกทางลบใช่ไหมครับคือความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากเราไม่ชอบมันเราไม่รู้สึกดีกับมันเราอยากที่จะขจัดมันทิ้งไปแต่ความเหงาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในอีกคำหนึ่งครับที่เป็นคำที่เป็นด้านบวกของความเหงาแล้วกันมันคือคำว่า solitude หรือความสันโดษซึ่งสองคำนี้ระหว่างความเหงากับความสันโดษเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันคือมันมีเส้นกั้นบางๆพูดง่ายๆครับผมก็คือถ้าความสันโดษเนี่ยถ้ามองในแง่นี้คือเราเลือกที่จะอาจจะไม่สูงสิงไม่อาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนหรือสังคมมากนักคือเราปลีกวิเวกออกไปเพื่อในแง่ดีคือการที่เรามีความสันโดษเนี่ยมันช่วยเอื้อให้เราอาจจะกลับไปทำเหมือนกับไปฟื้นฟูเยียวยาหรือกลับไปแบบทำงานทำกิจกรรมวาดรูประบายสีทำวิจัยก็แล้วแต่คือมันเป็นช่วงเวลาที่การอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นด้านบวกละกันคือมันสร้างประโยชน์ให้กับเรามากขึ้นได้ซึ่งคนเราเนี่ยเรามีทั้งสองส่วนครับเรามีทั้งส่วนที่เราอยากจะคอนเน็กต์อยากเชื่อมโยงอยากจะผูกพันสัมพันธ์กับคนอื่นแต่อีกพาร์ทนึงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกที่เราอยากจะสันโดษอยู่คนเดียวทบทวนตัวเองมากกว่าดังนั้น2 อย่างเนี้ยมันเลยเป็น2ด้านของความรู้สึกเดียวกันเพียงแต่แค่ว่าบางจังหวะเนี่ยถ้าเกิดเรามีความสันโดษที่บางครั้งมากเกินไปมันก็อาจจะนำมาซึ่งความเหงาได้งั้นเลยไปที่มาว่าความเหงาเลยเป็นจุดที่เป็นอาจจะเป็นแง่ของแง่ลบมากกว่าครับคุณรันแล้วก็คุณผู้ฟังครับผมทีนี
0: ้
1: ถ้าชวนคุณรันคุณผู้ฟังดูต่อก็คือไอ้ความเหงาเนี่ยมันคืออะไรความเหงาเป็นตัวแปรนึงที่มีความซับซ้อนครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือพูดง่ายก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันความเหงาหรือความรู้สึกเหงาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันมันจะมีตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นเรื่องของโมเดลแล้วกันครับผมโมเดลนิยามคร่าวๆของมันก็คือการที่ถ้าเราสมมติอย่างคุณลันหรือคุณฟังนะครับผมการมีเพื่อน5คนมีความต้องการอยากมีเพื่อน5คนแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันเกิดที่เอ๊ะอาจจะมีเพื่อนเนี่ยที่คุยได้หรือเปิดใจคุยกันได้เนี่ยมีแค่3คนดังนั้นมันคือเราอยากได้5แต่เรามีแค่3ดังนั้นความต้องการเนี่ยมันมีมากกว่าความเหงาก็เกิดขึ้นแต่ให้อีกคนนึงเนี่ยอาจจะอยากมีความต้องการอยากมีเพื่อนแค่สัก3คน2คนพอแล้วแต่เขามีเพื่อนแค่ 3-4 คนเนี่ยก็แสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยความต้องการกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากันก็แสดงว่าคนเหล่านี้ความเหงาก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าความต้องการของการมีปฏิสัมพันธ์ของกับคนรอบข้างเนี่ยกับสิ่งที่จะมีอยู่ในมือเราเนี่ยมันเท่ากันไหมถ้ามันขาดไม่เท่ากันความเหงาก็จะเกิดขึ้นได้มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมความเหงาถึงเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกบุคคลเพราะแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกต้องการคนรอบข้างเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้เลยเป็นที่มาว่าแต่ละคนเนี่ยความเหงาเลยต่างกันครับผมแล้วก็ ถ้าอยากชวนดูต่อก็คือเอ๊ะแล้วพอเรามีความเหงาเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะมีชอบมีคนคุยไหมครับว่าเหมือนเอ๊ะทำไมเนี่ยเราอยู่กับเรามีเพื่อนเยอะมากเลยนะมีเพื่อน5คน10คนเลยเนี่ยแต่เรายังเหงาอยู่กับที่บางคนเนี่ยเอ๊ะอยู่คนเดียวก็เหงาอะไรเงี้ยมันมีการพยายามจำแนกครับผมจำแนกความแตกต่างของความเหงาครับคุณรันแล้วก็คุณผู้ฟังความเหงาเนี่ยมันมีการแบ่งประเภทหลายแบบเลยแต่แบบนึงที่มักถูกพูดถึงคือความเหงาเชิงสังคมหรือ social loneliness กับความเหงาเชิงอารมณ์หรือว่า emotional loneliness 2 อย่างเนี้ย2ความเหงาเนี้ยมันคาบเกี่ยวกันครับเพียงแต่แค่ว่าถ้าเรามาดูมาคลี่ดูดีๆเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างเล็กๆอันนึงก็คือสมมติว่าเราเนี่ยมีเพื่อนคุยมีเพื่อนเที่ยวเยอะเลยแต่ว่าเรายังสึกเหงาอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะมาที่มาว่ามันคือความเหงาเชิงอารมณ์คือเรามีเพื่อนเที่ยวมันมีเพื่อนอาจจะแบบมีเพื่อนในที่ทำงานมีเครือข่ายชุมชนสังคมเลยแต่ความรู้สึกเหงาเนี่ยมันมาจากการที่เราอาจจะขาดคนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถคนที่ไว้ใจคนที่จะผูกพันสนิทสนมรู้ใจเหมือนกับมองตาก็รู้ใจแล้วเนี่ย
0: ค
1: ือเราขาดเรามีเพื่อนเยอะแต่ว่าคุณภาพหรือความสัมพันธ์ที่มันแนบชิดติดเชื้อเนี่ยอาจจะยังขาดอยู่มันเลยเป็นความเหงาเชิงอารมณ์
0: เหมือนอาจารย์จะสื่อว่าจริงๆคือความรู้สึกของคนมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนเนี้ยคือเราคุยแล้วเขารู้สึกว่าเป็นที่ปลอดภัยของเราแต่เราไม่มีเลยที่ใครจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเราได้มันก็เลยรู้สึกเหงาอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะเยอะก็ตามแต่
1: ใช่ครับใช่ครับคุณหลานใช่งั้นนี่คือเป็นความเหงาเชิงอารมณ์คือปริมาณอาจจะมีอยู่แต่คุณภาพอาจจะแบบรู้สึกว่าเรายังขาดความแนบแน่นสนิทชิดเชื้อเปิดใจหรือเซฟโซนอย่างที่คุณหลานว่าเมื่อกี้ก็คือความรู้สึกปลอดภัยของคนตรงนั้นได้อะไรเงี้ยผมอันนี้เป็นความเหงาเชิงอารมณ์แต่อีกอันนึงก็คือเป็นความอาจจะเป็นความเหงาเชิงสังคมก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีเพื่อนสนิทมีคนที่รู้ใจมีคนในครอบครัวที่แบบแนบชิดแล้วเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะเหมือนกับเราไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วเหมือนกับในสังคมนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักใครเลยมันกลายว่าเราก็เลยเหมือนกับขาดเครือข่ายขาดผู้คนที่อาจจะไปแฮงเอาท์ไปพูดคุยไปเสวนาไปท่องเที่ยวได้มันจะเป็นความเหงาเชิงปริมาณคือเราอาจจะขาดคนรอบข้างที่อาจจะมาพูดคุยเราได้บางต้นอะไรเงี้ยครับนี่มีความต่างเล็กๆระหว่างความเหงาเชิงอารมณ์กับความเหงาเชิงสังคมอันนี้เป็นความพยายามแยกที่เกิดขึ้นครับผมทีนี้อันนี้คือพูดถึงนิยามคร่าวๆแล้วของความเหงาใช่ไหมครับคุณรันคุณผู้ฟังคราวนี้ต้องกลับมาดูต่อว่าแล้วความเหงาเนี่ยไอ้ความเหงาเนี่ยมันชอบมีคนบอกว่าแล้วความเหงาเนี่ยมันทำร้ายเราหรือมันฆ่าเราได้ไหมมันเป็นสิ่งที่มันจะมีเพจของอย่างเช่นจิตวิทยา psychology today ครับผมเขาพยายามถามว่ามาชวนคุยครับว่าแล้วความเหงาเนี่ยมันทำร้ายเราได้ไหมมันก็มีงานวิจัยครับผมที่พยายามเหมือนศึกษาความสัมพันธ์แล้วกันอาจต้องเน้นย้ำว่ามันคือความสัมพันธ์ว่าความเหงาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีอะไรมันมีผลมันมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างเขามีงานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศที่พบว่าเออความเหงาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคแบบโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขข้ออักเสบมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาพยายามพิจารณาครับว่าเอ๊ะไอ้ความเหงาเนี่ยทำไมมันถึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงนี้ได้เขามองว่าความเหงาครับความเหงาเมื่อเราเหงาเราเศร้าไหมเราเหงาเราเครียดดังนั้นความเหงาเนี่ยมันมากับความเครียดที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพการนอนอาจจะมากระตุ้นฮอร์โมนความเครียดอาจจะมาช่วยอาจจะมาลดภูมิคุ้มกันของร่างกายดังนั้นความเหงามันเลยมาส่งผลต่อเรื่องร่างกายด้วยส่วนหนึ่งร่างกายเครียดการนอนไม่หลับภูมิคุ้มกันก็ตกลงอีกส่วนหนึ่งคือความเหงามันจะมีเพื่อนครับความเหงาคือเมื่อมีความเหงาที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยความภาวะซึมเศร้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันงั้นความเหงามันจะมีส่วนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับความซึมเศร้าและเมื่อมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยคนก็มีโอกาสที่จะอาจจะมีความคิดลบคิดสั้นอาจจะมีโอกาสทำร้ายตัวเองมากขึ้นดังนั้นความเหงาเนี่ยถามว่าความเหงามันทำร้ายเราโดยตรงไหมอาจจะไม่ทำโดยตรงแต่มันมาส่งผลต่อมันเพิ่มความเสี่ยงพูดง่ายๆครับมันเพิ่มความเสี่ยงให้เรารู้สึกเศร้ามากขึ้นอาจจะทำให้ความเสี่ยงมากขึ้นหรือมันส่งผลต่อร่างกายให้เราเครียดมากขึ้นแล้วความเครียดที่มันสะสมเรื้อรังเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันดังนั้นความเครียดไอ้ความเหงาเนี่ยครับมันเลยส่งผลต่อสุขภาพเราเนี่ยทางอ้อมมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมเลยเป็นที่มาว่างั้นความเหงาเนี่ยที่มันเรื้อรังเราจึงไม่ควรมองข้ามมันครับผมอันนี้เป็นที่มาที่อยากชวนดูก่อนทีนี้ถ้าเกิดมาชวนดูครับว่างั้นก่อนที่เราในแง่จิตวิทยาครับผมในแง่จิตวิทยาถ้าเกิดคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชแบบเสิร์ช Google หรือเสิร์ชอะไรเงี้ยผมมันจะเจอว่าเอ๊ะมันจะมีบางเนื้อหาที่แบบชนหาวิธีในการจัดการความเหงาหรือวิธีการเบื้องต้นในการละเมอความเหงาซึ่งสิ่งนี้แฮมว่าเพจเหล่านี้มีประโยชน์ครับผมสามารถไปอ่านอาจจะได้แนวคิดไอเดียเพิ่มเติมได้ซึ่งเดี๋ยวแฮมมาแชร์กันในเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับไปพูดถึงเรื่องของวิธีการในการจัดการความเหงาเนี่ยแฮมคิดว่าทางแง่จิตวิทยาเนี่ยก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราควรกลับมาจุดเริ่มต้นก่อนว่าความเหงาเมื่อมีความเหงาคือความเศร้าเนี่ยคนบางคนนะครับเขารีบเรารีบว่าเอ๊ะเหงาปุ๊บเราต้องรีบไปแล้วอาจจะไปแบบพยายามที่จะกลบพยายามที่จะไปขจัดพยายามที่จะแบบ

มันลืมความเหงาอาจจะไปแบบออกไปปาร์ตี้ออกไปสังสรรค์ทันทีอะไรเงี้ยหรือเอาไปปาร์ตี้ไปดริงก์ดื่มอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาคือเราไปกลบความเหงาและเพียงแต่ว่าหรือบางคนอาจจะมองว่าความเหงาเนี่ยเป็นสิ่งที่เอ้ยความเหงามันเป็นอารมณ์เชิงลบมันคือความอ่อนแอหรือเปล่าเราไม่อยากรู้สึกอ่อนแอเราพยายามที่จะกลบมันพยายามที่จะเพิกเฉยมันละเลยไปงั้นขั้นตอนแรกของความรู้สึกครับงั้นความเหงาเนี่ย

0: รื่องเจ็บป่วยหรือต้องมีเรื่องปัญหาหรือมีสุขภาพที่แย่ในความเหงาเนี่ยเป็นอารมณ์นึงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ดังนั้นความเหงาไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่ความเจ็บป่วยและเราสามารถจะลองยอมรับก่อนว่าเออบางจังหวะเราเหงานะเราอาจจะมีความเหงามีความโดดเดี่ยวมีความรู้สึกท้อแท้เหมือนกันนะงั้นความเหงาสิมันเกิดขึ้นได้อันนี้คือขั้นตอนแรกที
1: ่ต้องเข้าใจต
0: ั
1: วเอง
0: ครับผมใช่คือเข้าใจแล้วก็ยอมรับก่อนว่าเออคนเราเนี่ยความเหงาเกิดขึ้นได้ความเหงาไม่ใช่ความอ่อนแออันนี้คือส่วนแรกครับผมคุณรันทีนี้ต่อมาก็คือก่อนจะกลับไปแก้ความเหงาเนี่ยเราลองกลับมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วที่มาความเหงาของเราเนี่ยมันคืออะไรเพราะอย่างที่บอกความเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเรากับร่างกายเรากับจิตใจของเราแต่คำถามที่น่าดูต่อเมื่อเราสามารถยอมรับได้แล้วเนี่ยมันคือการดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีที่มาที่ไปจากไหนล่ะตัวอย่างเช่นนะครับผมก็คือให้ย้อนกลับไปดูคือความเหงามันมาจากส่วนมากมันเกิดจากการที่มันเกิดจากการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราตัวอย่างเช่นถ้าเราอาจจะทำงานต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพหรืออย่างเช่นในญี่ปุ่นหรืออังกฤษครับผมคือการที่เจอคนที่เข้ามาอยู่เมืองหลวงเมืองใหญ่ต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวอย่างหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศหรือการที่เราเลิกกับแฟนเลิกกับคนรักหรือสัตว์เลี้ยงหรือคนในครอบครัวเราจากไปเสียชีวิตเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นจากตายความเศร้าเกิดขึ้นความเหงาก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องกำลังดูกันว่าแล้วที่มาที่ไปของความเหงาแล้วเนี่ยมันมาจากไหนสมมุติว่าถ้าเป็นการที่เราเนี่ยต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดหรือเราต้องไปอยู่ในเมืองเล็กเมืองใหญ่แล้วแต่เมื่อเราต้องมีการเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยเราต้องจากเลยไหมครับจากบ้านจากครอบครัวที่เราเคยคุ้นเคยจากเพื่อนๆที่เราเคยคุ้นเคยเราต้องมาจากความคุ้นเคยคุ้นชินว่าอาหารไทยหรือพื้นที่นี้เรารู้จักอาหารทุกที่แล้วทุกซอกซอยทุกมุมเรารู้หมดแล้วพออยู่ที่ใหม่เนี่ยมันคือการสูญเสียมันคือการสูญเสียเราเสียความปลอดภัยเราเสียพื้นที่ปลอดภัยบางอย่างเรามีความห่างระหว่างคนในครอบครัวมากขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดความเหงาได้ถ้าเป็นความเหงาเชิงเนี้ยการจะแก้มันก็คืออ่ะอาจจะต้องพาตัวเองออกไปเจอผู้คนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆลองพยายามหากิจกรรมที่เราชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกที่เราชอบหรือถ้าเป็นอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเราจะเจอคนที่เขามีความชอบเหมือนกับเรามีความรู้เหมือนกับบางคนชอบปีนเขาชอบเดินป่าบางคนอาจจะชอบว่ายน้ำบางคนอาจจะชอบไปทำงานแบบงานจิตปาถะแบบวาดรูประบายสีงานปั้นแล้วแต่งั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเจอคนที่เขาอาจจะมีความชอบเหมือนกับเรามันก็เป็นการช่วยเรารู้สึกว่าเออเรามีความคุ้นเคยหรือคุ้นชินหรือมีสร้างเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆมันก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยบรรเทาความเหงาได้มากขึ้นครับผมอันนี้คือมันแก้ที่ถ้าเราไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราอาจจะไม่รู้จักใครเลยเกิดความเหงาอันที่สองนอกจากความเหงาด้านนี้ใช่ไหมครับก็คือกับเพื่อนถ้าเรารู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนสนิทแหละมีเพื่อนสนิทมีคนในครอบครัวที่เราสนิทเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะมีความห่างมากขึ้นทีนี้เราก็สามารถจะลดบรรเทาความเหงาได้โดยการที่เรามาสร้างความสัมพันธ์หรือกระชับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักมากขึ้นอาจจะใช้ปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีมันง่ายขึ้นเราใช้ FaceTime เรามีวิดีโอคอลเราสามารถแชทคือทำให้การอยู่ในต่างประเทศกับในเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในที่เดียวกันด้วยซ้ำดังนั้นการใช้สิ่งเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างนี้มันก็ช่วยเอื้อทำให้เราสามารถจะพูดคุยเห็นหน้าเห็นตาของคนในครอบครัวได้มากขึ้นมันก็อาจช่วยทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นคุณแม่ของแฮมครับตอนที่แฮมเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเขาแซวว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยพอกลับบ้านมาเหมือนแฮมกลับบ้านมา 4-5 ทุ่มเนี่ยพอมาเจอคุณพ่อแม่เนี่ยก็ขึ้นหน่อยแล้วแต่พออยู่ต่างประเทศไปเรียนต่อครับผมต้องเฟซไทม์หากันทุกวันการว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศเนี่ยการคุยกับพ่อแม่เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยกว่าการอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำงั้นสิ่งว่า
1: ได้คุยเยอะกว่าเดิม
0: เยอะกว่าครับผมงั้นแสดงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยทำให้บางทีมันทำให้คนที่อยู่ไกลกันเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นอันที่สองที่ช่วยได้อันที่สามที่อยากชวนคุณดันและคุณฟังดูก็คือไอ้2อย่าง2แรกเมื่อกี้มันคือการที่เราพยายามจะไปคอนเนคระหว่างหรือเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับผู้คนทีเนี้ยบางทีเนี่ยการลดการจัดการความเหงาเนี่ยหรือการละเมิดความเหงาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่มันไม่ใช่แค่เป็นการกิจกรรมที่มันอยู่กับคนอื่นแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มันสามารถกลับมาโฟกัสที่ประสบการณ์แหละอย่างเช่นถ้าเราคนชอบเดินป่าเดินเขาไปดูทะเลหมอกไปดูแบบสิงสารสัตว์ไปอยู่กับธรรมชาติหรือทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมสิ่งเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องไปกับเพื่อนก็ได้การไปคนเดียวเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมบางทีจังหวะเหล่านี้มาทำให้ความเหงาเนี่ยมันขยับมาเข้าใกล้ความสันโดษมากขึ้นคือในจังหวะที่เราอยู่คนเดียวตรงนี้แล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะลายล้อมด้วยสิ่งที่ชวนคิดว่าเออธรรมชาติมันเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเล็กๆในธรรมชาติทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำแล้วกลับมาทบทวนสังเกตตัวเอง กลับมาเยียวยาตัวเองได้เหมือนกัน

0: ดังนั้นการเยียวยาความเหงาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องคอนเนคกับผู้คนอย่างเดียวการมาคอนเนคหรือเชื่อมโยงกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งสารสัตว์เหล่านี้มันก็ช่วยทำให้เราอาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราได้มาทบทวนตกผลึกเห็นแง่มุมเห็นบางอย่างของชีวิตมากขึ้นได้อันนี้คือเป็นอันที่3ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยเยียวยาความเหงาได้ครับผมคุณรันแล้วก็อันสุดท้ายครับผมอันนี้ที่อาจจะจริงๆหัวข้อนี้อันที่4เนี่ยที่แฮมคิดว่าหยิบมาเพิ่มเพราะว่าจริงๆหัวข้อนี้อาจจะคุยได้เป็นวันเลยครับแต่ว่ามันคือว่าสมมติว่าความเหงามันเกิดจากการที่เราสูญเสียแล้วกันมันเกิดการเสียสูญเสียคนที่เรารักเช่นสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงหมาแมวของเราเนี่ยมันจากเราไปหรือเลิกกับแฟนหรือการที่คนในครอบครัวเราเนี่ยจากเราไปไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นจากตายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราชวนดูครับผมคนเหล่านี้เขามีพื้นที่ในใจเราแต่เมื่อเขาจากไปครับลันเมื่อเขาจากไปเนี่ยมันเกิดช่องว่างในใจเรามันเกิดรูบางอย่างในใจเรามันเกิดช่องว่างเหล่านี้ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยในชีวิตจริงของเราครับไม่มีใครมาสามารถมาแทนที่พ่อแทนที่แม่แทนที่อาจจะไม่สามารถแทนที
1: ่
0: แฟนเก่าได้ทั้งหมดเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยความสัมพันธ์ไม่เท่ากันหรือสุนัขหรือแมวเนี่ยเราซื้อพันธุ์เดิมตัวเดิมเลยสีเดิมก็แล้วแต่จริงแล้วตัวเขาเองเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยบุคลิกเขาลักษณะเขาเองก็อาจจะต่างจากสุนัขหรือหมาหรือแมวของเราตัวเดิมก็ได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาแทนที่ช่องว่างในใจเราได้ทั้งหมดหรอกครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเราเป็นความเหงาที่มาจากการสูญเสียแล้วกันอันสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญที่อยากชวนดูก็คือความการพลาดพลาดการจากไปอย่างเงี้ยผมมันอาจทำให้เราจากไปได้แต่มันไม่สามารถมาขัดขวางความสัมพันธ์ของเรากับเขาได้งั้นคือเราไม่ต้องรีบว่าต้องรีบลืมท่านหรือรีบลืมหรือรีบเพิกเฉยแบบปล่อยเข้าไปอะไรเงี้ยแต่คือเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่จากไปแล้วได้เราสามารถเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนที่ครับผมเปลี่ยนที่ว่าอ่ะสมมติถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอาจจะมีสารที่เล็กๆเหมือนเป็นปลอกคอหรือเป็นขนเป็นเหมือนเป็นเส้นขนของเขาหรือเป็นรอยพิมพ์ของเขาหรือถ้าเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราอาจจะเป็นพ่อแม่เนี่ยนึกถึงท่านอยู่ในความทรงจำหรืออยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าหรืออยู่ในคำสอนแนวคิดมุมมองบางอย่างที่เราใช้กับชีวิตเราคือท่านยังอยู่แต่ท่านไม่ได้จากไปไหนท่านอยู่ท่านแค่เปลี่ยนสภาพอยู่ในความทรงจำอยู่ในมุมมองความคิดบางอย่างของเราอยู่ในคุณค่าบางอย่างของเราได้เหมือนกันอันนี้เป็นอันเนี้ยหัวข้อเนี้ยแฮมอาจจะพูดสั้นๆแต่เพียงแต่ว่าส่วนเนี้ยคือมันช่วยทำให้เราอาจจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับท่านต่อได้แม้ว่าท่านจะจากไปแล้วหรือสัตว์เลี้ยงเนี้ยจะจากไปแล้วแต่เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกับคนเหล่านี้ได้มันอาจช่วยทำให้เราอาจจะเยียวยาความเหงาได้มากขึ้นเพราะว่าท่านไม่ได้จากไปไหนท่านอยู่แต่แค่ท่านเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในที่อื่นแทนเป็นต้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็น4หัวข้อคร่าวๆที่อาจจะชวนคุณรันแล้วก็ผู้ฟังครับผมลองชนดูว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นแนวทางเบื้องต้นแล้วกันครับในการที่จะรับมือหรือเยียวยาความเหงาได้มากขึ้นทีนี้อันหัวข้ออันนึงที่อาจจะชวนคุณรันแล้วก็ผู้ฟังดูครับผมก็คือเป็นคำถามที่อันนี้อาจจะคิดเองครับผมว่าแล้วเราเนี่ยต้องอาจจะต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดความเหงาเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับผมแฮมก็เลยไปคิดคำตอบมาแล้วว่าจริงๆเนี่ยความเหงาครับผมถ้าในแง่จิตวิทยาเนี่ยมันจะมีแบบวัดเยอะมากเลยครับแบบวัด UCLA หรือแบบวัดต่างๆที่มาช่วยกันประเมินว่าเราเนี่ยมีความเหงาคือเราขาดเพื่อนคิดเรามีความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการวัดความเหงาเนี่ยมันสามารถวัดได้ผ่านแค่คำถามเดียวสั้นๆเลยว่าณขณะนี้หรือในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณรู้สึกเหงาบ้างไหมถ้าคำตอบของเราครับผมมันมีทั้งแต่อะเหงาเล็กน้อยเหงากลางๆหรือเหงามากๆก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราเหงานะเรารู้สึกเหงาสิ่งที่เราทำก็คืออาจจะคุยก็คือเราอาจจะลองดูว่าเอ๊ะเราจะคุยกับเพื่อนได้ไหมคุยกับพ่อแม่ได้ไหมหรือทำกิจกรรมอะไรไหมที่มันช่วยคลายเหงาได้คือไม่ต้องรีบไม่ต้องรอจนข้างแบบความเหงามันแบบมันไปเข้มข้นจนแบบเราไม่อยากเจอใครแล้วไม่อยากยุ่งกับใครแล้วไม่อยากปลีกตัวออกมาแล้วอะไรเงี้ยหรือความเหงามันมาพ่วงกับความเศร้าจนถึงขั้นคิดลบมากๆแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องรอความเหงาถึงขั้นนั้นแต่นี่เป็นการสังเกตเลยว่าเอ๊ะถ้าเราตอบตัวเองว่าเราเหงาอะถ้าเราเหงาก็ต้องหาวิธีแล้วว่าเอ๊ะเราจะดูว่าเราจะสามารถรับมือจัดการกับความเหงานี้ยังไงหรือความเหงาของเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนถ้าเราหาสาเหตุมันเจอหรือเราเข้าใจความเหงาเรามากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถรู้วิธีที่จะมาเยียวยาความเหงาได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนก็ไม่ว่างพ่อแม่อาจจะไม่ว่างคุยหรือเราอยู่คนเดียวเป็นหลักมากกว่าสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีเพื่อนอาจจะไม่ว่างพ่อแม่ไม่อยู่อาจจะเป็นวิชาชีพก็คือนักจิตวิทยาปรึกษานักจิตวิทยาคลินิกหรือจิตแพทย์เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มวิชาชีพนึงที่อาจจะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เราสามารถมาพูดคุยระบายหรือเปิดเผยความรู้สึกเหงาเนี้ยกับอีกสักคนนึงที่สามารถเป็นเพื่อนรับฟังหรืออาจจะช่วยในการสังเกตหรือช่วยในการทำให้เราเข้าใจความเหงาได้มากขึ้นครับคุณรันเลยคิดว่าตรงเนี้ยเลยอาจเหมือนเป็นการฝากว่าความเหงาเนี่ยเราลองถาม

0: ตัวเองนะครับว่าเอ๊ะทุกวันเนี้ยเรารู้สึกเหงาแค่ไหนไม่ว่าจะเหงามากเหงากลางเหงาน้อยถ้าเรารู้สึกเหงาอาจจะดูว่าที่มาที่ไปคืออะไรแล้วเราจะสามารถมีอะไรบ้างไหมที่ช่วยเราสามารถรับมือกับความเหงาได้มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แอมน่าจะฝาก
1: ค
0: ุณผู้ฟังแล้วก็คุณนันท์ไว้ครับผม
1: วันนี้นะคะต้องบอกว่าพอฟังอาจารย์ได้มาคุยเรื่องนี้ให้ฟังเรารู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นรันเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคือน่าจะมีความสุขไปพร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆเราจะเข้าใจเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าความเหงาบางทีมันเป็นความเศร้ามันเป็นความเคว้งมันเป็นข้อเสียละกันส่งผลลบกับเราอะนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนอนไม่หลับเครียดบ้างอะไรบ้างกลายเป็นเบาหวานหรือบางคนนี่ยิ่งเครียดยิ่งกินเยอะเลยค่ะอาจารย์กินอะไรที่ไม่มีประโยชน์ด้วยอย่างรันนี่บางทียิ่งเครียดยิ่งกินชานมไข่มุกนะจะได้หายเครียดยิ่งอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นเลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังว่าให้เราเข้าใจตัวเองสำรวจตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเรามีความเหงาเหงาเกิดจากอะไรแล้วเราเหงาจริงๆไหมเหงาระดับไหนจริงๆมีเพื่อนเยอะนะแต่ทำไมรู้สึกเหงาเพราะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่มีเพื่อนคนไหนที่เข้าใจเราหรือเปล่าพอเข้าใจแล้วก็มาดู4หัวข้อเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าให้เราฟังว่าจริงๆความเหงามันมีข้อดีรันก็เพิ่งรู้วันนี้เลยนะคะอาจารย์คือต้องบอกว่าเรียนมาก็ค่อนข้างเยอะนะคะจบตรีโทที่จุฬาแต่บางครั้งเรามองความเหงาไม่ออกว่ามันมีข้อดีส่งผลกับเรายังไงสุดท้ายพอฟังอาจารย์แล้วเมื่อสักครู่ก็ยิ้มตามอาจารย์ไปด้วยหลายๆข้อที่อาจารย์บอกนะคะ1เรื่องที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนคือตอนอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังแล้วอาจารย์เองก็มีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ FaceTime กันซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ที่บางทีได้คุยกันเยอะมากกว่าอยู่บ้านเดียวกันอีกอยู่ในประเทศไทยอยู่บ้านหลังเดียวกันแทบจะไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยแต่พอไปเรียนต่างประเทศยิ่งห่างไกลกันยิ่งมีความเหงากับทำให้ยิ่งได้ใกล้ชิดมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเรานเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะจะนำความรู้ในวันนี้ที่อาจารย์แฮมหรืออาจารย์พานุเนี่ยได้ให้ความรู้คุณผู้ฟังแล้วนำไปเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยน mindset ทำให้เราคิดบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาประโยชน์หรือหาแนวทางในการเยียวยาจิตใจตัวเราแก้ปัญหาจากความเหงาความเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมีชีวิตอยู่แล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองค่ะบนพื้นฐานของความเหงานั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์แฮมนะคะท่านอาจารย์ดร.พานุสหัสสานนท์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พานุหรือว่าอาจารย์แฮมมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังนะคะและหมดเวลาแล้วรันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2535

0: ระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับพวกเราอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานนำเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆความประทับใจต่างๆแรงพลังใจต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะ5วันต่อสัปดาห์ด้วยกันค่ะติดตามรับฟังเราได้เป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกิจกรรมดีๆในโครงการดีๆกันนะคะส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรในโครงการไหนนั้นเราไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับกิจกรรม Room to Be ในโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์กันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณกนกวรรณโชศรีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะเอามีโอกาสได้มาพูดคุยกับพ่ออีกครั้งขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะทราบว่าในส่วนของมูลนิธิยุวพัฒน์เองก็มีกิจกรรมมีโครงการเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการร้อยพลังการศึกษาที่พ่อดูแลอยู่เนี่ยมีกิจกรรมภายใต้โครงการนี้หลากหลายมากมายด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือกิจกรรม Room to Be ที่จะชวนมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะผอ.ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยทำความรู้จักกับกิจกรรม Room to Be อยากให้ผอ.ช่วยแนะนำตัวโครงการร้อยพลังการศึกษาและมูลนิธิยุวพัฒน์ให้เราได้รู้จักกันสักนิดนึงแม้จะมาหลายครั้งนะคะแต่เราก็อยากให้แนะนำซ้ำๆย้ำๆกันบ่อยๆค่ะผอ.ค
3: ่
2: ะ
3: ได้เลยค่ะก็สำหรับมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะก็เป็นมูลนิธิด้านเด็กและการศึกษาค่ะก็ตั้งมา34ปีแล้วค่ะโดยที่โครงการแรกของเราคือโครงการเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อที่จะพาน้องๆ นักเรียนที่มีความมีปัญหาด้านเศรษฐกิจทางบ้านเนี่ยค่ะให้เขาได้มีทุนที่จะสามารถเรียนต่อจนจบชั้นม.6ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวมูลนิธิเองเนี่ยก็ทำงานร่วมกับโรงเรียนในการช่วยพัฒนาเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือดิจิตอลในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงการเข้าไปสนับสนุนคุณครูและน้องนักเรียนในมิติอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตใจค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่มูลนิธิได้เข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเลยของแคมเปญ Room to Be ที่เรากำลังจะพูดถึงกันวันนี้ค่ะ
2: อ๋อค่ะตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะสำหรับ Room to Be ในความสำคัญที่ผอ.ได้พูดถึงเมื่อครู่นี้นะคะ
3: ค่ะจริงๆเรื่องของสุขภาพใจและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับน้องๆเนี่ยค่ะมูลนิธิเองก็ทำงานร่วมกับโรงเรียนมาเป็นระยะเวลานึงแล้วค่ะคุณอ้อมประมาณ8ปีนะคะโดยที่เรามีหลายๆโครงการที่เข้ามาสนับสนุนคุณครูแล้วก็เด็กในด้านนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยให้คุณครูเนี่ยมีเครื่องมือในการชวนน้องๆคุยว่า

0: เอ๊ะตอนนี้สภาพจิตใจน้องเป็นยังไงน้องมีอะไรที่น้องเครียดหรือว่าเป็นปัญหาที่มันซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้แรงบันดาลใจน้องๆว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนหนังสืออยู่จนจบชั้นม.6เนี่ยทิศทางของเขาในการที่จะไปเรียนต่อในการค้นพบตัวเองว่าเขาเก่งอะไรเขาชอบอะไรเนี่ยมันควรจะไปทางไหนต่อได้บ้างนะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแนะแนวอาชีพแล้วก็แนะแนวการศึกษาต่อให้น้องๆด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยมีเครื่องมือที่จะไปชวนน้องๆคุยได้ง่ายขึ้นค่ะต่างๆเหล่านี้จริงๆเป็นดูเหมือนมีหลากหลายค่ะคุณอ้อมแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นเลยเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่น้องๆเขาสามารถแชร์ทั้งปัญหาแล้วก็ความฝันของเขาให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้ค่ะก็จึงเกิดมาเป็นแคมเปญ Room to Be ซึ่งเป็นแคมเปญของปีนี้ค่ะก็จริงๆไม่ใช่เรื่องที่มูลนิธิอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดคนเดียวแต่ว่าเราอยากจะเชิญชวนคนในสังคมที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้กันค่ะก็เลยเกิดเป็นแคมเปญ Room to Be ขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะซึ่งเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นในปีนี้ทำในปีนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: จะมุ่งเน้นตรงนี้เราเริ่มกันยังไงแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างคะผอ.คะ
0: ค่ะตอนนี้มูลนิธิเองก็ทำงานกับโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยค่ะโดยที่เรามีเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มที่ใช้เครื่องมือของร้อยพลังการศึกษาเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ170โรงเรียนนะคะแล้วก็แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่หลากหลายต่างกันไปค่ะแต่สำหรับประเด็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราเน้นย้ำกับทุกๆโรงเรียนในเครือข่ายนะคะว่าน้องๆและเด็กและเยาวชนสมัยนี้ค่ะก็อาจจะกำลังเจอกับหลายๆเรื่องที่มันทำให้ให้เกิดความเครียดความกดดันหรือว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาถูกสังคมตัดสินโดยที่เขาเองก็ไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่เราชวนคุณครูที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยค่ะมาร่วมพูดคุยว่าเอ๊ะจริงๆคุณครูอยากได้เครื่องมืออะไรที่จะไปชวนน้องๆคุยเพื่อที่จะช่วยกันทลายกำแพงตรงนี้แล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยสามารถลดความกดดันลดความเครียดในการที่จะมาโรงเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้บ้างค่ะทีนี้ในส่วนของอีกฝั่งนึงนอกเหนือจากการทำงานร่วมกับโรงเรียนแล้วเนี่ยค่ะเราก็มองว่าคนทั่วไปในสังคมก็เข้ามามีส่วนในการรับรู้หรือว่าสร้าง awareness เกี่ยวกับปัญหานี้รวมถึงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อที่จะนำเงินตรงนี้ค่ะมาสนับสนุนเป็นเครื่องมือแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้กับน้องๆได้ด้วยนะคะ ดังนั้นในแคมเปญ Room to Be เนี่ยค่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินนักออกแบบทั้งสิ้นจำนวน3ท่านนะคะที่ มาร่วมกันออกแบบลวดลายสินค้าที่ระลึกซึ่งจะสื่อถึงประเด็นปัญหาด้านพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพใจของเด็กนักเรียนนะคะสื่อสารปัญหานี้ออกไปให้คนทั่วไปได้รับรู้แล้วก็ทำเป็นของที่ระลึกที่ผู้บริจาคสามารถรับของที่ระลึกได้เมื่อมีการบริจาคกลับมาที่มูลนิธิค่ะ
1: อืมค่ะพอจะบอกเล่ายกตัวอย่างแนะนำได้ไหมคะว่าเป็นศิลปินท่านไหนมาออกแบบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วคุณผู้ฟังเองเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมไปดูไปสนับสนุนได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างไหมคะ
0: ได้เลยค่ะคุณอ้อมตอนนี้เรามีศิลปินทั้งสิ้น3ท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของโรงเรียนน้องๆแล้วก็คุณครูค่ะท่านแรกชื่อว่าคุณฟาราฟินค่ะก็จะเป็นคอลเลกชันที่จัดทำเป็นตัวร่มนะคะลวดลายที่สื่อถึงว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเหมือนกับดอกไม้ในสวนค่ะที่ทุกคนก็จะสามารถเติบโตดูแลกันและกันไปด้วยกันได้นะคะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเราแตกต่าง เหมือนกับดอกไม้ที่มีหลากหลายพันมีหลากหลายสีนะคะต
1: ั
0: วร่มนี่ก็จะถูกออกแบบมาเป็นลวดลายการ์ตูนที่มีทั้งการ์ตูนที่เป็นคนแล้วก็เป็นดอกไม้ค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้ได้ใช้งานจริงแน่ๆถ้าเกิดไปสนับสนุนนะ
0: ตกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ศิลปินเนี่ยได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากการที่ได้รับฟังเรื่องของเครื่องมือที่ถูกเอาไปใช้งานจริงในโรงเรียนค่ะเรื่องของความฝันแล้วก็ความแตกต่างของน้องๆแต่ละคนที่อาจจะมาโรงเรียนแล้วก็มีความฝันที่แตกต่างกันว่าแต่ละคนอยากจะโตไปอยากจะเรียนจบไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ศิลปินก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวเหล่านี้ค่ะในการออก

0: ลวดลาย
1: อืมค่ะแสดงว่าตัวศิลปินแต่ละท่านเองนี่ก็ได้เข้าไปรับฟังข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจออกมาเป็นรูปภาพต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าทั้ง3ท่านนะคะก็จริงๆก็เป็นศิลปินที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนและการศึกษาอยู่แล้วค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางมูลนิธิค่ะ
1: ค่ะมีร่มแล้วนะเป็นสวนดอกไม้แล้วมีอะไรอีกคะจากท่านไหนอีกบ้างคะ
0: ค่ะอีกอันนึงค่ะก็จะเป็นร่มเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นอีกลายนึงค่ะลวดลายนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของศิลปินคุณแอทิลิเอภควันนะคะชื่อคอลเลกชันว่าความใจดีเล็กๆที่ไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังค่ะก็จะพูดถึงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเป็นหลักเลยค่ะว่าจริงๆแล้วใบเตยมองว่าอันนี้อาจจะไม่ได้สื่อถึงน้องๆ นักเรียนอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนในสังคมเลยว่า เวลาเราเจอใครสักคนนึงเนี่ยจริงๆการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้อีกฝั่งหนึ่งในการที่จะรับฟังเขาว่าเขาผ่านความยากลำบากอะไรมาหรือเขามีความต้องการอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งที่เขามีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถไปต่อได้ในแต่ละวันเราก็อยากจะสร้างพื้นที่แบบนี้ค่ะให้กับน้องๆ นักเรียนด้วยเหมือนกันให้เขารู้สึกว่าเขามาโรงเรียนแล้วโรงเรียนเป็นเซฟโซนหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาค่ะคอลเลกชันนี้ก็จะคุณศิลปินก็จะวาดภาพเป็นตัวละครการ์ตูนนะคะเป็นน้องนักเรียนเลยแล้วก็เป็นคนที่คุณศิลปินเรียกว่าคนตรงกลางนะคะก็คือเป็นเหมือนเซฟสเปซของเพื่อนๆนะคะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นล่มพับเหมือนกันเป็นสีฟ้าค่ะคุณอ้อมก็น่ารักมากๆค่ะ
1: สองชิ้นนี้เป็นร่มใช่ไหมคะพ่ออ้อมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะเป็นร่มใช่ค่ะ
1: การที่เราเลือกจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยค่ะทางมูลนิธิเป็นผู้เป็นผู้พิจารณาเลือกหรือว่าทางตัวศิลปินเองหรือว่ามีการช่วยกันปรึกษาหารือทำไมถึงต้องออกมาทำมาเป็นร่มแบบนี้ทำไมไม่เป็นปากกาหรือไม่เป็นหมวกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรคะ
0: อ๋อก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยค่ะคุณอ้อมเราก็เลยคิดว่าโอดถ้ามีร่มก็น่าจะดีกับหลายๆคนแล้วก็ทำให้หลายๆท่านสนใจ อีกอย่างนึงก็คือว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยค่ะออกแบบลวดลายการ์ตูนน่ารักมากเราก็เลยมองว่าอยากจะมองให้เป็นของชิ้นที่มีขนาดใหญ่นิดนึงจะได้ทำหลักลวดลายได้ชัดเจนค่ะเวลาถือร่มออกไปข้างนอกก็เราก็หวังว่าคนอื่นในสังคมจะเห็นร่มนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่านอกจากจะรู้สึกว่ามันน่ารักจังได้มาอ่านข้อความบนล่มแล้วก็อาจจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปหรือว่าได้เข้าใจว่าเอ๊ะในประเด็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเราก็คิดว่าร่มเนี่ยนอกเหนือจะเป็นของที่น่ารักน่ารักสำหรับผู้บริจาคแล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อความตรงนี้ออกไปให้คนทั่วไปได้เห็นได้ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะครูนึกตามที่พอเล่าให้ฟังก็เลยนึกว่าอ๋อเป็นร่มเป็นพื้นที่ปลอดภัยเลยเอ๊หรือร่มนี่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยกันแดดกัน
0: ฝนใช่
1: ใช
0: ่มองอย่างนั้นก็ได้เช่นกันค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะนึกว่ามีเราก็คิดมากไปเนาะฟังแล้วเราก็คิดตามนะก็แต่พอมันเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วได้ใช้งานได้ในช่วงเวลาเนี้ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแคมเปญอยู่ในช่วงนี้ปีนี้พอดีเลยนะคะมีสองร่มสองแบบแล้วมีอื่นๆอีกไหมคะผอ
0: ค่ะพอคุณอ้อมพูดถึงร่มในแง่ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยไว้หลบฝนอีกอันนึงก็จะมองเป็นพื้นที่ปลอดภัยไว้หลบความหนาวก็ได้ค่ะคุณอ้อมอันนี้เป็นผ้าห่มค่ะสามารถใช้เวลา อยู่ในห้องนั่งเล่นหรือว่าไปที่ทำงานได้เลยนะคะเป็นผ้าห่มจากศิลปินPianissimo Press นะคะชื่อคอลเลกชันว่าโลกที่ไม่ได้อยู่แค่ในจอค่ะตัวนี้จะเป็นตัวการ์ตูนเช่นเดียวกันค่ะเป็นลวดลายน้องผักและผลไม้นะคะแต่ว่าข้อความที่สื่อไปในผ้าห่มผืนใหญ่ผืนนี้ค่ะเรากำลังบอกว่าบางสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอที่เราคิดว่าเป็นชีวิตของคนคนนึงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเรากำลังชวนให้คนมองว่าหลายๆครั้งเราเห็นชีวิตคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของน้องๆนักเรียนหรือคนทั่วไปเนี่ยจากหน้าจอแล้วเราอาจจะเผลอตัดสินเขาไปแล้วก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเด็กหนึ่งคนเนี่ยโลกของเขาเนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็มีมากกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเท่า

0: นั้นนะคะเขาอาจจะกำลังเจอเรื่องท้าทายหรือความเครียดอะไรอยู่ก็ได้ก็เลยอยากจะชวนคนมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือว่าเห็นในจอเท่านั้นค่ะ
1: อืมค่ะมีข้อความเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารออกมาแน่นอนว่าถ้าเกิดมีพื้นที่ใหญ่หน่อยก็จะได้สื่อสารออกมาเป็นภาพวาดเป็นข้อความได้มากขึ้นด้วยนะก็ทั้งร่มแล้วก็ผ้าห่มนี่น่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจอยากจะไปร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซื้อไปแจกหรืออะไรใดๆนี้ไปชื่นชมเยี่ยมชมหรือว่าติดตามติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
0: สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่วนของ Facebook นะคะเสิร์ชว่าร้อยพลังการศึกษาหรือว่าRoom to Beได้เลยนะคะก็จะเจอกับคอลเลกชันนะคะRoom to Beของศิลปินทั้ง3คนค่ะ อีกชื่อนึงนะคะที่สามารถเสิร์ชได้นะคะก็คือ Limited Education ค่ะอันนี้จะเป็นแฮชแท็กหลักที่เราใช้เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องดูแลสุขภาพใจแล้วเนี่ยเราอยากจะสื่อสารว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วในสังคมไทยนะคะก็จะเป็นชื่อแคมเปญที่เราไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็สามารถลองเสิร์ชใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของร้อยพลังการศึกษาได้เลยค่ะ
1: นะคะเข้าไปดูกันได้ตามช่องทางที่บอกไว้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าผอ.บอกว่าเป็นแคมเปญที่ทำในช่วงปีนี้เมื่อทำในช่วงปีนี้แล้วผลที่ได้จากแคมเปญ Room to Be ในช่วงปีนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรกันบ้างคะผอ.คะ
0: สำหรับแคมเปญ Room to Be นี้เราทำมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีเลยค่ะก็สามารถระดมเงินสนับสนุนที่จะส่งตรงไปให้โครงการต่างๆสำหรับน้องๆเด็กและเยาวชนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะได้ทั้งสิ้นแล้ว 150,000 บาทค่ะโดยที่ผู้บริจาคทุกท่านนะคะก็สามารถได้รับการลดหย่อนภาษีนะคะ1เท่าได้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับบริจาคปกติให้มูลนิธิเลยเพียงแต่ว่าถ้าบริจาคภายใต้แคมเปญนี้ค่ะก็จะได้รับของที่ระลึกจากศิลปินทั้งสำคัญได้ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมีแนวโน้มที่จะสานต่อขยายต่อไปในปีต่อๆไปด้วยไหมคะอย่างไรบ้างคะ
0: ต้องบอกว่าตัวร่มใหญ่นะคะที่เราเรียกว่าร้อยพลังการศึกษาหรือ Limited Education เนี่ยค่ะเรามีแคมเปญใหม่ๆทุกปีเพื่อที่จะสื่อสารว่าในปีนี้เรามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้สังคมตื่นตัวแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นนี้อย่างวัดปีนี้ค่ะเราเลือกเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยเป็นประเด็นหลักแต่ปีถัดๆไปก็อาจจะเปลี่ยนประเด็นไปตามประเด็นปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชวนสังคมมาพูดคุยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามที่ผ่านมาหลายๆปีเราก็จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือค่ะจากตัวกลุ่มศิลปินนะคะที่เข้ามาร่วมออกแบบตัวของที่ระลึกให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคให้กับมูลนิธิด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าแคมเปญนี้ก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณศิลปินทั้ง3ท่านแล้วก็ศิลปินอีกหลากหลายท่านที่เข้ามาร่วมกับมูลนิธิมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆท่านที่มาร่วมกับมูลนิธินะคะเราเห็นถึงความตั้งใจมากๆแล้วก็ความเห็นความสำคัญนะคะของประเด็นปัญหาต่างๆที่ตัวศิลปินเองก็อินเหมือนกันว่าพอพูดเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยทั้ง3ท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะทำลวดลายออกมาเพื่อที่จะสื่อสารประเด็นปัญหานี้ในแง่มุมที่ศิลปินเห็นว่าเขาสนใจค่ะ
1: อืมค่ะนะคะแล้วก็ทราบว่าเมื่อช่วงสิงหาคมใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็ทางโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับงานสุขมาราธอนใช่ไหมคะกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมานะคะนะคะไปร่วมกันทุกปีที่สามย่านมิตรทาวใกล้ๆวิทยุจุฬานี่เองนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็เรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยกันมาโดยตลอดด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้กับเครือข่ายเนี่ยหลายๆกิจกรรมด้วยกันในแต่ละปีด้วยใช่ไหมคะผอ.นะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเรามีภาคีที่ทำด้าน สุขภาพจิตนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาวะเนี่ยหลากหลายภาคีด้วยกันเลยแต่ของ

0: ตัวร้อยพลังการศึกษาเราก็จะโฟกัสที่น้องๆนักเรียนแล้วก็กลุ่มเยาวชนเป็นหลักค่ะก็ยังมีอีกหลายภาคีมากนะคะในงานสุดมาราธอนที่ทำในอีกหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยค่ะก็มีอีกหลายภาคีมากที่มีงานที่น่าสนใจค่ะ
1: อืมค่ะนะคะก็เป็นกลุ่มคนหน่วยงานองค์กรเนาะที่ทำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่มาจัดร่วมกันเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปนี่เข้าไปเรียนรู้ไปเยี่ยมชมกันด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันเป็นระยะระยะเนาะว่าจะมีกิจกรรมไปทำอะไรที่ไหนนะช่องทางอย่างที่บอกไว้นะคะที่ผอ.แนะนำนั่นคือเข้าไปใน Google ได้เลยค่ะนะคะไปหาเลยพิมพ์คำว่าร้อยพลังการศึกษานะช่องทางต่างๆก็จะขึ้นมาไม่ว่าจะร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะขอคำแนะนำเนาะจะร่วมกิจกรรมใดๆต่างๆเข้าไปดูในร้อยพลังการศึกษานะคะก็จะมีช่องทางต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปดูได้นะคะก่อนจากการวันนี้ครึ่งนาทีท้ายค่ะมีอะไรอยากฝากไว้เชิญเลยค่ะผอ.
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะตัวแคมเปญ Room to Be เพื่อเป็นเงินบริจาคนะคะโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับโครงการต่างๆของโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์นะคะทุกท่านที่สนใจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยนะคะก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าแฟนเพจFacebook Page ของมูลนิธิยุวพัฒน์โครงการร้อยพลังการศึกษาได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ที่ในโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังทุกคนก็สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะร่วมรับฟังแล้วก็ไม่ตัดสินคนอื่นไปด้วยกันได้เพราะเรามองว่าจริงๆแล้วนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างในกรุงเทพนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันค่ะคุณออม
1: ค่ะนะคะเรามาร่วมกันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะผอ.กนกวรรณโชศรีค่ะผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์กับเรื่องราวกิจกรรม Room to Be ที่นำมาฝากกันวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากคว้ารางวัลสูงสุดระดับไดมอนด์จากกรมธุรกิจพลังงานการันตีมาตรฐานน้ำมันคุณภาพสูงทุกลิตรค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานคว้าโล่ประกาศเกียรติคุณระดับไดมอนด์รางวัลสูงสุดจากโครงการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงDOEB Fuel Management Award โดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานสะท้อนความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการส่งมอบถึงผู้บริโภคสร้างความมั่นใจได้ว่าน้ำมันบางจากทุกลิตรคงคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะนายเสรีอนุพันธ์ธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารางวัลระดับไดมอนด์ที่บางจากได้รับนั้นถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ค้าน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้นใน3มิติหลักซึ่งได้แก่ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน End-to-end quality control ตั้งแต่การผลิตและจัดหาน้ำมันคุณภาพสูงการจัดเก็บที่คลังน้ำมันและการขนส่งไปจนถึงการตรวจรับและควบคุมคุณภาพณสถานีบริการน้ำมันโดยบางจากมีระบบการตรวจคุณภาพที่สถานีบริการด้วยโมบายแล็บเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งมอบถึงผู้บริโภคทุกลิตรมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลไดมอนด์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่

0: เป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำมันทุกลิตรที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์และสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างยั่งยืนด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
1: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: ได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วนะครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนทรณินเทพวงศ์ครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุณหภูมินะครับอาจารย์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เรียกว่ามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆนะครับ
3: ใช่ครับยีนครับในบรรดาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะฮะฟิสิกส์นี่เป็นแก่นของมันเนาะท
2: ี
3: นี้ฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันจะมีถ้าเป็นยุคเก่านี่นะครับจะมีหลายสาขาเลยนะครับเช่นนักคิดถึงนิวตันเนี่ยคิดการเคลื่อนที่เนาะเราก็มีคนไปต่อยอดนะลากรังอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วคิดถึงไฟฟ้าแม่เหล็กก็แม็กซ์เวลล์นะครับคือไฟฟ้าซึ่งเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ใช้เรียกว่าพื้นฐานจากทฤษฎีแม็กซ์เวลล์อยู่นะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องคลื่นนะครับคลื่นน้ำคลื่นเสียงคลื่นอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็เวฟฟิสิกส์แต่จะมีอยู่ศาสตร์นึงนะครับที่มันคลุมเข้าใจว่าน่าจะคลุมไปหมดเลยนะครับคือเป็นฐานของฟิสิกส์อื่นๆด้วยซ้ำไปในแง่นั้นแล้วยังแถมยังเป็นฐานของพวกเคมีชีวะอีกต่างหากลึกๆเลยถ้าไปดูแบบนั้นวิชานั้นคือวิชาเทอร์โมไดนามิกส
2: ์
3: นะครับซึ่งภาษาไทยแปลอย่างไพเราะว่าอุณหพลศาสตร์เทอร์โมนี่คือเทอร์มอล
2: ค
3: ิดถึงเทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมินะความร้อนความเย็นต่างๆแล้วก็อุณหะก็คือความร้อนความอุ่นนะครับดังนั้นวิชานี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนเลยเพราะว่าแม้ว่ามันจะดูเก่านะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเรายังอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ทุกวันด้วยซ้ำไป
2: ครับเรียกได้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันครอบคลุมเกือบทุกแขนงของวิทยาศาสตร์เลย
3: ฐานด้วยแล้วก็บางครั้งไปไกลเกินกว่าที่คาดคิดด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงครับถ้าเราคิดถึงอย่างนี้นะฮะร้อนๆสักอย่างหนึ่งใครชอบทานกาแฟเนาะกาแฟนะครับหรือชาร้อนเนี่ยอะไรหรือว่าแล้วปล่อยชานะครับหรือกาแฟทิ้งไว้บนโต๊ะนะครับก็เย็นลง
2: ตั้งทิ้งไว้นะครับ
3: มันจะเป็นอย่างนี้ตัววิชาเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยศึกษาเรียกว่าการไหลของความร้อนนะครับแล้วก็งานที่ระบบนั้นทำนะครับนะโดยที่ตัวสิ่งที่จะศึกษาเนี่ยเรียกว่าระบบซิสเต็มนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อม surrounding environment นะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยพวกหนังสือ popular science หรือหนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยครับใช้คำที่บางครั้งเนี่ยง่ายเกินไปแล้วไม่แม่นยำพอไม่แม่นยำปั๊บเนี่ยมันเกิดความสับสนได้เหมือนกันนะครับเวลาพูดถึงระบบนะครับหรือสิ่งที่ศึกษาเนี่ยระบบในเชิงอุณหภูมิศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกส์มี3อย่างประกอบอย่างแรกคืออย่างนี้เป็นระบบที่ไม่แลกเปลี่ยนทั้งพลังงานและสสารเลยใครเลยอยู่โดดเดียวเลยโดดเดียวก็แปลว่าฉันอยู่ชนะไม่อยู่ไม่ยุ่ง
2: อย่ามายุ่งกับฉันเลย
3: isolated system ครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้นะครับทีนี้มันจะมีอันนึงที่คล้ายๆกันนะครับยิงคือมันเป็นระบบที่แลกเปลี่ยนเฉพาะพลังงานนะครับพลังงานความร้อนเข้ามาได้ครับก็ได้นะครับขึ้นไฟฟ้าเข้ามาได้แต่ว่าตัวเรียกว่าอะตอมโมเลกุลเนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับตัวเนื้อสารไม่ได้เข้ามาแบบนี้เรียก closed system
2: หลุมปิดเลือกเข้ามา
3: เลือกเฉพาะพลังงานเข้ามานะครับ2อันนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำให้คนสับสนเพราะว่าบางครั้งคนไปเรียกไอ้ตัวระบบโดดเดี่ยว isolated system เนี่ยว่าเป็นระบบปิดยังไม่ใช่ต้องเรียกระบบโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวจริงๆเลยไม่ยุ่งกับใครเลยส่วน close เนี่ย close เฉพาะไม่ให้ตัวพวกอะตอมโมเลกุลเข้ามาหรือว่าพวกสสารเข้ามานะคร
2: ับ
3: แต่ว่าพลังงานเข้ามาได้ก็อันนึงคือเปิดหมดเลย
2: มาหมดเลย
3: พลังงานนะครับอะตอมโมเลกุลอนุ

0: ต่างเข้ามาเลยนะครับอย่างนี้ open system อันนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปทีนี้พูดถึงน้ำแข็งละลายนะครับเปลี่ยนสถานะเนี่ยของแข็งกันของเหลวแล้วกันไอไปนะครับอันนี้คือเทอร์โมไดนามิกส์เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนเฟสนะครับใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างนะครับจะรู้ว่าน้ำนะครับอย่างส่วนน้ำเนี่ยมี3สถานะหลักๆนะครับนะของแข็งน้ำแข็ง
1: เหลว
0: แก๊สนะครับมันก็จะมีแผนภาพเรียกว่าเฟสไดอะแกรมนะครับคือแต่ละสถานะเรียกเฟสนะครับทีนี้ตัวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเฉยผมนี่จริงๆแล้วถูกเทรนมาเป็นนักพิสูจน์ศาสตร์นะครับนะพวกโลหะวิทยาต่างๆเนี่ยโอ้โห
1: มันก็เกี่ยวข้องเหมือนกัน
0: เต็มๆเลยครับยีนอย่างของที่เราใช้กันประจำนะครับเหล็กกล้าเหล็กหลอมต่างๆนี่นะเขาพูดถึงเรียกว่าเอาเหล็กผสมคาร์บอนเนาะในช่วงไหนจะเป็นสตีลในช่วงไหนจะเป็นแคสไอออนที่เป็นเหล็กหล่อแล้วมันเปลี่ยนโครงสร้างอย่างไรโครงสร้างของมันเนี่ยทำให้เหล็กแต่ละเรียกว่าประเภทเนี่ยนะครับมีสมบัติต่างกันนะครับดังนั้นเราไม่มีแบบว่าเหล็กอย่างเดียวใช้ทุกอย่าง
1: เหล็กก็คือเหล็กไม่ใช่
0: เราเปลี่ยนส่วนผสมหรือเปลี่ยนช่วงอุณหภูมิการที่มันเย็นตัวมาเนี่ยหรือเย็นเร็วเย็นช้าก็ต่างกันนะครับนี่ศึกษากันแบบกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับงั้นศาสตร์นี้มีพลังมากเพราะนี่เป็นวิศวกรรมแล้ววิศวกรรมนะคร
1: ับ
0: เคมีก็เหมือนกันเคมีชัดเจนเลยครับยินนะครับใช้อุณหภาษาเทอร์โมไดนามิกส์นะครับทำนักเคมีทุกคนฮะบางคนชอบบางคนโอ้โหมันเป็นฟิสิกส์มากเลยนะครับเวลาจะอธิบายว่าปฏิกิริยาเคมีจะเกิดได้หรือไม่ได้เนี่ยครับต้องใช้เรียกว่าอย่างนี้แนวคิดหนึ่งเดี๋ยวจะพูดในตอนหลังนะคร
1: ับ
0: เรียกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่า free energy พลังงานอิสระนะครับโดยเฉพาะเคมีใช้คำว่า Gibbs free energy พลังงานอิสระของ Gibbs เดี๋ยวขยายความต่อไปคืออะไรนะครับว่าถ้ามันลดลงเนี่ยไปได้ถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนั้นเคมีเกี่ยวนะตัวเย็นอันนี
1: ้
0: เย็นอยู่แล้วนะของเราเย็นเนาะ
1: คอยร้อน
0: หรือแม้แต่เครื่องยนต์เจ็ตไอพ่นอันนี้ชัดเจนนะครับนะแม้แต่หลุมดำซึ่งเคยมีปัญหาว่าเนี่ยหลุมดำเนี่ยเดิมทีเนี่ยโอ้โหมันดูดของที่ใกล้ๆเข้าไปนะไม่ปล่อยออกมานะครับแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ก็มีนักฟิสิกส์บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอย่างนี้จริงเนี่ย
1: อ
0: ินโฟเมชันหรือข้อมูลก็หายไปในหลุมดำได้สิพูดกันได้อย่างนี้บอกว่าเบเกนสไตน์เนี่ยคุยกับอาจารย์วิลเลอร์นะบอกว่าเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะที่ผมถือถ้วยกาแฟถ้วยเนี่ยจะได้บอกนะมันโยนไปหลุมดำเนี่ยนี่ไอ้ข้อมูลเกี่ยวความร้อนของไอ้ตัวถ้วยกาแฟพวกนี้
1: หายไปเลย
0: หลุมดำแต่ว่าตามเรียกว่าควอนตัมเนี่ยมันหายไม่ได
1: ้
0: ไอ้อินโฟเมชันต้องอยู่เนี่ยนะครับเบเกนสไตน์ก็ไปคิดว่าเป็นไปได้ไหมหลุมดำจะมีเรียกว่ามันมีอุณหภูมิแล้วมีเอนโทรปีซึ่งตอนนั้นฮอว์กิงเนี่ยถ้าตามประวัติฮอว์กิงไม่พอใจมากเลยเพราะว่าฮอว์กิงนี่ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งหลุมดำใช่ไหมไม่พอใจแต่พยายามจะบอกเบเกนสไตน์ผิดโดยการไปคำนวณต่างคำนวณไปคำนวณมาเกิดอะไรขึ้นไม่ยินกลายเป็นว่าการคำนวณฮอว์กิงซึ่งพยายามไปจับผิดเบเกนสไตน์คือด้วยความไม่พอใจกลับไปยืนยันว่าเบเกนสไตน์พูดถูกเพียงแต่พูดถูกในเชิง
1: คว
0: อลิเททีฟนะครับในทำนองนี้ฮอว์กิงถึงขนาดที่ว่าพิสูจน์สูตรออกมาเลยว่าอุณหภูมิหลุมดำเนี่ยนะครับสูตรเป็นยังไง
1: อ
0: ินโทรปีสูตรเป็นยังไงเนี่ยที่ฮอว์กิงเทมเปอร์เจอร์ฟอร์มูลานะคร
1: ับ
0: แล้วก็ตัวเอนโทรปีเนี่ยก็เลยตั้งชื่อด้วยกันเป็นเบเกนสไตน์ฮอว์กิงentropy formula ดังนั้นเห็นว่าของที่เป็นวิชาที่เป็นวิชาเก่าๆอย่างเครื่องยนต์ความร้อนต่างๆเก่าๆนะตั้งแต่ยุคสมัยปฐมอุตสาหกรรมที่1นะครับไปมานี่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ล้ำๆอย่างหลุมดำได้ด้วย
1: นะครับตั้งแต่ในโลกยันไปนอกโลกเลย
0: โลกอ่ะใช่มันคลุมทุกอย่างตัวเอกภพเองนะครับยินเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวเอกภพเองเนี่ยนะครับมีการโมเดลว่าอย่างงี้ตอนเค้าขยายขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเอกภพจริงๆเนี่ยเขาย่อมที่จะไม่มีอะไรเข้าหรือออกถูกไหม
1: ครับ
0: เอกภพก็เป็น isolated system
1: แยก
0: ตัวเดียวไงนะครับดังนั้นเวลาขยายตัวไปไม่มีความร้อนเข้าออกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการขยายตัว adiabatic เป็นต้นกับโมเดลด้วย thermodynamics ได้เช่นกันนะครับยินดังนั้นจะเห็นว่าวิชานี้นี่ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ของง่ายๆนะครับที่เล็กนะครับยันกระทั่งเอกภพทั้งมวลเลยนะครับยิน
1: ครอบคลุมเรียกว่าครอบจักรวาลของจริงนะครับ
0: ครอบจักรวาลจริงแถมยังมีมิติบางอย่างคล้ายๆควอนตัมด้วยคืองี้ควอนตัมเนี่ยจะมีความน่าสนใจหรือความน่าชงวนตรงที่นี้คนชอบควอนตัมส่วนหนึ่งเพราะเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์
0: คนชอบเทคโนโลยีแต่บางคนชอบปรัชญามันจำเรื่องแมวชูเงอร์ได้แมวชูเงอร์นะ
1: มันต้องมีแบบว่า
0: แมวเป็น
1: เรื่องราว
0: ต่างๆใช่
1: นึกถึงมันด้วย
0: ครับเทอร์โมคล้ายๆกันนะครับเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยมีปรัชญาตรงแง่อย่างนี้นะครับตัวเรียกว่านี้ทิศทางของการเกิดสิ่งต่างๆนะครับยานต่างๆนะครับมันมีทิศทางเช่นเวลาเดินหน้าไปนะครับเอกภพขยายตัวไปแต่ว่ามันจะมีปริมาณบางอย่างนะครับในทางเทอร์โมไดนามิกส์เรียกเอนโทรปีซึ่งผมได้พูดถึงนี้นะครับนะมันมีแต่เพิ่มหรืออาจจะอย่างมากคงที่สำหรับระบบโดดเดี่ยวดังนั้นเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยจึงมีปรัชญาของเวลาอยู่เรียกว่าลูกศรแห่งการเวลาผ่านคอนเซปต์ของเอนโทรปีซึ่งผมคุยกับจันทนภัทรดิสวรรณไปในยูกาตอนหนึ่งซึ่งตอนนี้เพิ่งออกไปเมื่อที่ก่อนนี่เองนะครับว่ายอดวิวก็ดีพอสมควรครับ
1: ครับคือเวลาผ่านไปอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนก
0: ัน ทำนองนั้นคร
1: ับถ้าย้อนไปดูในอดีตนะครับอาจารย์เขาสังเกตเรื่องของคือตอนนั้นคงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอุณหภูมิ

0: แต่ว่ามันคือความร้อนความเย็นเนี่ยเขา
1: เริ่มมาจากความเย็นเนี่ยสงสัยกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีเรียกว่าความคิดหลากหลายมากเลยลองบางยกตัวอย่างนิดหนึ่งดีไหมครับ อียิปต์นี่นะครับอียิปต์นี่ก็จะเปรียบเทียบอะไรต้องคิดถึงดวงอาทิตย์นะครับร้อนแน่นอนเลย
0: ร้อนครับ
1: แล้วก็แน่นอนว่าคนโบราณเนี่ยนะครับมักจะอิงของธรรมชาติกับเทพเจ้าเทพเจ้ารานะ
0: ครับ
1: เทพเจ้ารานี่ครับเรียกว่าให้ความร้อนให้ความอบอุ่นกับเราทำให้สิ่งเติบโตขึ้นในเดียวกันเนี่ยดวงตาของเทพเจ้าราเนี่ยคือทำลายความร้อนนี่ทำลายแผดเผาได้ไงนะครับตรงนี้มีเกร็ดเล็กๆนิดหนึ่งนะครับผมเอารามานะครับกับลงตรงฝั่งรามานะครับแต่ว่าให้เห็นอีกอันนึงคือมันคล้ายๆเป็นคู่กระจกสะท้อนกันมันจะดูคล้ายๆกันแต่ว่ากระจกสะท้อนกันเรียกว่าดวงตาพอรัสอ
0: ัน
1: นี้เป็นอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นภาพของอียิปต์ให้ระวังนิดหนึ่งว่าตาเนี่ยเป็นตาไหนตาซ้ายตาขวาตานี่คู่กับตาเห็นทั้งเลยเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกันอ๋อจริงมันซ้ายขวาคนละตากรีกก็เหมือนกันกรีกเนี่ยคิดอย่างนี้ครับกรีกเนี่ยรู้หัวใจสำคัญแล้วกรีกยังเรียกว่านี้ไปล้ำกว่านิดนึงเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ความร้อนเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาจากหัวใจนะครับหนึ่งแง่หนึ่งคนกรีกอาจจะเดางี้ก็ได้นะครับหัวใจมันปั๊มเนาะปั๊มเลือดออกมาแล้ว
0: แ
1: ต่ว่าร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่มันอุ่นแต่พอตายแล้วเย็นไงนึกออกนะอาจจะมองแง่นี้ก็ได้ก็เลยถูกโยงกันไปนะครับเรียกไวเทอร์ฮีทอันนี้ใครสนใจก็ลองไปค้นดูนะครับทีนี้แน่นอนว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกเพิกเฉยไปพอใหม่ขึ้นมาหน่อยก็ยังมาไม่ค่อยถูกทางมากคือแบบว่าวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์คืออย่างนี้เวลาเอาไม้มาเผานะครับหรือคิดเท่ามันเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างหายไปเรียก phlogiston นะครับ phlogiston theory เนี่ยคือใช้ในการอธิบายว่าเวลาเผาของต่างเนี่ยเวลาเกิดออกซิเดชันต่างนะครับนะเปลี่ยนแปลงเองเขาบอกว่า phlogiston มันหนีไปแต่ว่าทฤษฎีนี้มันอธิบายอย่างอื่นไม่ได้เช่นเวลาเกิดสนิมปั๊บเนี่ยทำไมน้ำหนักบางทีบางครั้งมันเพิ่มขึ้นนะครับยินทีนี้มาถึงนี้แล้วครับก่อนเข้าสู่ยุคใหม
0: ่
1: ลาวูซิเยอันนี้ใครเป็นนักเคมีนี่ต้องโหเทิดทูนคนนี้มากเลยบิดาของเคมีสมัยใหม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าทำให้เคมีเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นเรียกว่ามีความแม่นยำในเชิงการวัดนะครับนะการคำนวณต่างนะครับแม่นยำแต่ลาวูซิเยเนี่ยนะครับก็ยังมีความเข้าใจบางอย่างที่ยังไม่เป๊ะนะครับลาวูซิเยเนี่ยนะครับคิดว่าอย่างนี้ความร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นสารเงินที่มันไหลจากของร้อนหาของเย็นแน่นอนร้อนมาเย็นเนี่ยมันคุ้นเคยดีนะแต่ว่าคิดเป็นสารเลยเรียกไคลอริกนะครับแล้วทฤษฎีนี้เนื่องจากว่าสนับสนุนโดยลาวูซิเยเนี่ยซึ่งเป็นคนดังมากเลยที่ดูบิดาวิชาเคมี
0: คนก็เลยตื่น
1: ก็เชื่อเยอะมากเลยนะครับเชื่อ1787นะครับเชื่อเยอะมากเลยนะครับนะนี่ลาวูซิเยใครสนใจค้นดูได้นะครับว่าใครเป็นเคมีน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีนะครับนะกฎทรงมวลต่างๆนะครับต่างทีนี้ทฤษฎีแคลอริกเนี่ยนะครับก็โดนล้มเพราะอะไรครับลองคิดถึงนี่นะฮะสมมติว่าอย่างนี้เราจะคว้านบอกปืนใหญ่นะครับไอ้ตรงรูตรงกลางเนี่ยเขารัมฟอร์ดเนี่ยก็ไปทำกันแบบนี้ว่าควานบอกว่ามันร้อนขึ้นไงแน่นอนเวลาเราถูมือก็ร้อนขึ้น
0: ใช
1: ่มันร้อนจัดเลยนี่อย่างนี้ไอ้ตัวทิสแคลอริกมันไม่จริงถือว่าแคลอริกบอกว่าแคลอริกเนี่ยไม่อาจถูกสร้างไม่อาจถูกทำลายเพียงแต่ย้ายที
0: ่
1: นะครับคือมันมีคงที่มันย้ายแค่ย้ายที่เลยแต่นี่ความร้อนถูกสร้างได้ไงด้วยการควานปืนใหญ่นี่ก็อย่างนึงคืออย่างนี้ฮะจูสนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับทำการทดลองอย่างนี้ครับยินเพราะคือว่าเขามีเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่นะคร
0: ับ
1: ระบบเก็บน้ำอยู่แล้วก็ผูกติดกับเครื่องยนต์กลไกบางอย่างนะครับที่มันปั่นไอ้ตัวน้ำนี้ได้ด้วยไอ้กลไกที่ว่านี้นะครับมันถูกหมุนด้วยงี้ด้วยรอกนะครับซึ่งถูกถ่วงด้วยตุ้มน้ำหนักตุ้มน้ำหนักพอมันลงมาเนี่ยครับลากลงมาปั๊บเนี่ยมันก็ไปหมุนนะครับไอ้แกนหมุนข้างในใบพัดที่หมุนใบพัดก็จะหมุนปั่นน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นจูเนี่ยเป็นนักทดลองชั้นยอดเลยนะครับเจมส์พริสคอตจูเนี่ยเขาวัดติ้งละเอียดยิบเลยแล้วทำการทดลองหลายอย่างเลยจนกระทั่งรู้ว่าถ้าใช้น้ำหนักเท่านี้เนี่ยน้ำจะอุ่นขึ้นเท่าไหร่วัดแค่นั้นเลยดังนั้นก็เป็นการบอกว่างานเชิงกลเนี่ยนะครับการที่ของน้ำหนักตกลงมาเนี่ยนะครับลงมาเท่านี้นะครับน้ำจะอุ่นขึ้นเท่านี
0: ้
1: วัดได้เป็นเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ทฤษฎีไคลอริกเนี่ยถูกลบไปนะครับนี่ไงความร้อนถูกสร้างได
0: ้
1: ใช่ไหมแล้วก็หายไปได้เหมือนกันนะครับก่อนเกิดเทอร์โมเดนิกส์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้เรื่องนี้ใกล้ๆควอนตัมในแง่ที่ว่าโอ้โหมีคนคิดหลายคนมากเยอะจริงๆนะผมต้องนับดูนี่น่าจะอย่างน้อย10กว่าคนอาจจะมากกว่าแต่ว่าอาจจะว่าไฮไลท์เป็นเด่นๆเนาะนะครับเทสเซอรี่นี่พูดถึงเรื่องความกดอากาศคนนี้นี่ต้องเรียกแบบนี้น่าจะเป็นคนแรกๆที่ทางด้านเก่งด้านอุตุนิยมวิทยานะครับความกดอากาศนี่คนนี้เลยคุณบอมิงนะครับก็ทำให้เกิดเรื่องสุญญากาศขึ้นมาได้นะครับนะคนนี้นะครับเกริเก้นะครับเกริเก้นะครับคนเยอรมันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสร้างอุปกรณ์นะครับที่มีสูบอากาศออกมาแล้วก็ทำการทดลองที่น่าสนใจมากภาพนี้ภาพคลาสสิกในทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้เขาทำถังใบหนึ่งนะครับส่งสูบอากาศออกปิดฝาไว้นะครับปรากฏว่านี้ใช้คนไปดึงเปิดฝาเท่าไหร่เปิดไม่ออก ทำไมครับเพราะว่าพอมีสุญญากาศข้างในปั๊บเนี่ยความกดอากาศกดไว
0: ้
1: เป็นการทดลองที่

0: โอ้มีคนมามุงดูกันเต็มเลยนะครับอันนี้ภาพเก่าซี่แบบฝรั่งเขาต้องเขียนไว้เพราะมันสำคัญไงนะครับนะสุญญากาศแล้วเนาะเก
1: ี่
0: ยวกับแก๊สเพราะว่าเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยมันเกี่ยวกับความร้อนความเย็นซึ่งมันเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวอะไรด้วยนะคร
1: ับ
0: บอยเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องแก๊สเหมือนกันเรียนเคมีมาอาจจะจำได้นะครับบอยเนาะที่บอกว่าอย่างนี้ถ้าอุณหภูมิคงที่ในภาชนะหนึ่งเนี่ยปั๊บนี่นะฮะความดันนะครับจะแปรผกผันกับปริมาตรคือถ้าเพิ่มความดันปริมาตรจะลดความดันปริมาตรจะเพิ่ม
1: ครับ
0: ทำกันกับบอยครับแล้วก็แบนูรี่นี่ก็เขียนตำรานะครับ
1: มาเป็นตำรา
0: ไฮโดไดนามิก้านะครับก็รวบรวมความรู้มาเขียนตำราขึ้นมานะครับแล้วก็มีสมมติฐานบางอย่างที่บอกว่าความดันของไอ้ตัวภาชนะเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างไปผลักมันอยู่ข้างในแต่ยังแน่นอนว่ายังไม่พ
1: ูดยังไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ไม่รู้คืออะไรแต่ว่ามาถูกทางแล้วครับเห็นว่ามีหลายคนค่อยๆต่อยอดกันมา
1: ครับ
0: ยินมาถึงเจอเซฟแบ็กคนนี้นี่ยังจำเรื่องความร้อนแฝงได้ไหมเลยคิดคือเวลาน้ำหรือว่าของแอสสานเนี่ยเปลี่ยนสถานะนะครับตอนช่วงเปลี่ยนเนี่ยอุณหภูมิจะคงที
1: ่คร
0: ับแล้วก็เรเลทินฮีทความร้อนแฝงคนนี้เป็นคนที่แสดงให้เห็นนะครับแล้วการทดลองแสดงด้วยคือฝรั่งนี่มีข้อดีอย่างนึงคือเวลาค้นพบอะไรปั๊บเนี่ยนะครับพวกเราบรรดานักคิดนะสมัยก่อนอาจจะไม่เรียกนักวิทยาศาสตร์เน
1: ี่
0: ยนักคิดทั้งหลายชอบความรู้เนี่ยจะมุงกันแล้วก
1: ็มารวมตัวกันมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน
0: ่
1: ครับ
0: ดูก็ดีด้วยนะวาดภาพไปด้วยนะครับเป็นยังไงนี่เจมส์สวัสดคนนี้น่าสนใจมากอยู่ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคือปฏิวัติอุตสาหกรรมยินก็รู้ว่าใช้เครื่องจักรไอ้น้ำในครั้งแรกนะครับนะแต่ทีนี้ตอนสร้างครั้งแรกเนี่ยประสิทธิภาพมันต่ำมากเลย 3% อย่างเงี้ยนะฮะ
1: เจมส์สวั
0: สดทำยังไงดีนะถึงจะเพิ่มไอ้ประสิทธิภาพมาได้แล้วคิดถึงคอนเดนเซอร์ตัวควบแน่นให้แยกออกจากตัวเครื่องยนต์หลักนะครับแยกมาปั๊บเนี่ยโหปรากฏว่าลดการใช้ถ่านหินไปประมาณ 70% นะครับคือลดการใช้ต้นทุนวัตถุดิ
1: บ
0: ไปนะครับทำให้อะไรทำให้ต้นทุนของการผลิตพลังงานเนี่ยถูกลงดังนั้นอุตสาหกรรมนะครับที่เกิดจากไอ้น้ำเนี่ยก็ขยายตัว
1: อย่างเร็วเลย
0: อุตสาหกรรมเกมส์สวัสดิ์ถึงเป็นหนึ่งในคนที่ยกย่องกันมากว่านี่ไงคนที่ทำให้เรามีเรียกว่าการผลิตของเยอะมาใช้ได้ในคนนี้เลย
1: มาในระบบโรงงานเนี่ยเริ่มมาจากนี้เลย
0: ครับใช่นี่ก็ลองเข้านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่เลยครับเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยนะครับผูกโยงกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เรื่องจากไอ้น้ำนะครับจริงๆเนี่ยเวลามันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะครับยีนควอนตัมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิวัติความคิดอะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากนี่มากับพร้อมกับอุตสาหกรรมเลยนะครับยีนดังนั้นพออุตสาหกรรมปั๊บเนี่ยแน่นอนวิศวกรเกี่ยวข้องวิศวกรเกี่ยวข้องแล้วพออุตสาหกรรมปั๊บผู้ประกอบการก็เกี่ยวข้องเพราะคุณลงทุนแล้วคุณต้องคุ้มค่าใช่มั้ยครับนะทีนี้มาถึงตัวจริงแล้วนะครับที่ถือกันว่าเป็นคนที่กำเนิดเทอร์โมไดนามิกส์สมัยใหม
1: ่
0: ซาดิกาโน
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสนะครับอายุไม่ยืนก็จริงนะครับแต่น่าทึ่งมากลองดูสิครับเกิดปี1796นะครับแล้วก็เสียชีวิต1832อายุ40กว่าปี
1: ครับ
0: อายุสั้นมากเลยเสียดายมากเลยคนนี้เก่งมากคืองี้ฮะเป็นเรียกว่าลูกของนักวิชาการคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเรียกเกี่ยวเครื่องจักรเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทีนี้สมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่เรียกว่านโปเลียนเนี่ยมันไปพ่ายแพ้ให้กับเรียกว่าชาติอื่นนะครับพวกรัสเซียประเทศต่างนะครับนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เรียกว่าอย่างงี้คาโนซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกน้อยนิดต่ําใจนิดว่าฝรั่งเศสของเราเนี่ยทําไมแพ้อังกฤษ
1: อ
0: ังกฤษนี่ปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรไอ้น้ําใช่มั้ยแต่ว่าของเรานี่โอ้โหเครื่องยนต์กิ๊กก๊อกอยู่เลยเครื่องจักรกิ๊กก๊อกอยู่เลยนะฮะ
1: ไปถึงไหนเนี่ย
0: ต้องตามก็เยอะมากเลย
1: ครับ
0: คาโนเนี่ยคิดเรื่องจากเรียนนะครับเรียนมาทางด้านพวกวิศวกรรมนี่นะครับแล้วก็เก่งคณิตศาสตร์ด้วยเนี่ยก็เลยคิดเชิงทฤษฎีขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างเรียกว่าอย่างนี้เครื่องจักรนะครับในอุดมคติที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยโอ้นี่คิดจากนั่นแหละคอนเซ็ปต์นะ
1: คิดจากตั้งต้นจากตัวเองเลย
0: ใช่เพื่อที่จริงๆนะตัวเองนี่ก็จริงฮะแต่จริงเนี่ยเป้าหมายใหญ่สุดเลยคือเอาชนะอังกฤษเป็นชาตินิยมนะครับ
1: เป้าหมายใหญ่มาก
0: ใช่เป้าหมายใหญ่มากคือฝรั่งเศสต้องชนะอังกฤษให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราถึงขนาดเขียนขนาดบอกว่าอย่างนี้บอกว่านี่นะถ้าเอาเครื่องจักรไอ้น้ำออกจาก
1: อา
0: ณาจักรอังกฤษนี่นะอังกฤษจะล่มสลายเลยอะไรขนาดนั้นเลยนะครับ
1: คือศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรีมาเลย
0: ศักดิ์ศรีมากครับจริงฝรั่งเศสอังกฤษนี่คงฟัดกันมานานอันนี้เป็นตัวแทนที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าด้วยความเป็นนักวิชาการเนอะเขาก็เลยคิดเชิงวิชาการเนี่ยคิดถึงวัฏจักรอันนึงนะครับในทางอุตสาหศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เรียกวิชานี้ซ้ำไปนะก็คือว่าถ้ามีระบบหนึ่งนะครับคุณใส่ความร้อนเข้าไปให้มันขยายตัวนะครับที่คุณคุมคงที่นะครับแล้วคุณก็ปล่อยขยายตัวไปเอาแรงความร้อนออกนะครับแล้วปล่อยให้มันเย็นตัวลงไปนะครับแล้วก็หดลงไปกลับมาที่เดิมอย่างที่มันเรียกว่ามันผันกลับได้นี่นะครับซึ่งตอนหลังตั้งชื่อตามเขาด้วยคาโนไซเค
1: ิ
0: ลเป็นสาคาโนปั๊บเนี่ยตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพิสูจน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแค่ว่าอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดกับอุณหภูมิที่เย็นที่สุดที่คุณเอาไปเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับระบบนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คาโนไซเคิลนี่น่าสนใจตรงนี้ครับยินคร่าวๆยังใช้ทฤษฎีแคลอริกอยู่ที่บอกว่าแคลอริกความร้อนเป็นสารที่เรียกแคลอริกไหลเข้ามา
1: ย้ายเข้ามา
0: คือวิธีคิดเนี่ยผิด

0: แต่ผลสรุปเนี่ยถูกอันนี้เป็นความน่าทึ่งอันนึงของวงการวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะบางครั้งเกิดแบบนี้ได้ยีน
1: อ๋ออย่างนี้เลยครับอาจารย์
0: มีเรื่องอื่นนะครับยีนเช่นเรื่องหลุมดำเนี่ยนะครับตอนที่เกิดก่อนเกิดสภาพทั่วไปเนี่ยก็มีการคำนวณบางอย่างที่ปรากฏว่าอย่างนี้คำนวณลักษณะสตรัสชิลเนี่ยได้ถูกทั้งที่ทฤษฎีเนี่ยไม่ถูกอย่างเงี้ยครับบางทีมันอาจจะไปเจอแก่นบางอย่าง
1: ไปเจอปลายทางแล้วแล้วบางทีปลายทางอาจจะย้อนไปเจอต้นทางก็ได้
0: ใช่ๆๆคือสมมุติฐานเนี่ย

0: บูรณ์นะครับไม่เรียกองศานะครับต้องเรียกว่า
1: เคลวินเลย
0: กี่เคลวินไปเลยเพราะไม่ใช่องศาเป็นเซลเซียส
1: ค
0: ือฟาเรนไฮต์นะครับนะก็ต่อยอดมาจากวัฏจักรของกาโน่นะครับนะแล้วเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าร่วมพัฒนากฎข้อที่หนึ่งข้อที่สอง
1: ใน
0: บางส่วนนะครับจูนี่พูดไปแล้วเนาะจูนี่ที่เรียกว่าที่ทำการทดลองนะครับทำให้น้ำร้อนขึ้น
1: ปั่นน้ำ
0: ขึ้นมานะครับนี่การทดลองเขาใครสนใจไปค้นดูได้นะครับเทอร์โมไดนามิกส์นี่น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีดูเหมือนเก่าแต่จริงมีความลุ่มลึกอย่างน่าทึ่งเลยอย่างที่ผมไปกันหลุมดำอะไรอย่างนี้นะ
1: คือมันดูเหมือนเก่าแต่พอมาใช้งานมันไม่เก่าเลย
0: ไม่เก่าเลยตอนนี้ยังใช้อยู่จริงๆใช้มากกว่าฟิสิกส์ยุคใหม่บางสาขาที่ทำไปในแง่บางแง่มุมนะคร
1: ับ
0: นี่เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยนะครับถ้าจะครอบคลุมเลยเนี่ยครับมันจะมีกฎ4ข้อที่นับมาเต็มๆเลยนะครับกฎข้อที่0ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3จริงๆเนี่ยมันอย่าง
1: น
0: ี้นะครับ
1: มันเริ่มจาก0แล้วคร
0: ับ มันอย่างนี้ครับยินจริงๆเนี่ยกฎข้อที่1เนี่ยเกิดก่อนตามไปกฎข้อที่2ตามกฎข้อที่3กฎข้อที่0เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่คล้ายๆกับเป็นตัวที่ให้ความชอบธรรมกับกฎข้ออื่นจริงๆนะครับทั้งหมดคืออย่างนี้ครับคร่าวๆนี้กฎข้อที่0บอกว่าถ้าเกิดว่ามีระบบ2ระบ
1: บ
0: นะครับนะเอางี้มีคน3คนแล้วกันเอาง่ายๆคือ3คนนะครับคนที่2นะครับคนที่2ไปจับมือคนที่1เนาะอุ้ยคุณอุ่นเท่ากับเราเลยคุณความเย็นเท่ากับเรานะครับคนที่3ไปจับกับคนที่1ไปแตะคนที่1บอกคุณอุ่นเท่ากับเราเลยเราสรุปได้ว่าคนที่2กับ3เนี่ยอุ่นเท่ากันคือถือว่ามีอะไรที่เป็นตัวกลางอันนึงนะครับก็มีอันอื่นเนี่ยมาอุณหภูมิเท่าเค้านะครับเราสามารถสรุปได้เลยว่าไอ้เจ้า2อันที่ไปแตะเค้าเนี่ยอุ่นเท่ากันด้วย
1: เป็
0: นกฎข้อที่0นะครับ
1: อ๋อ
0: นี่กฎข้อที่1นี่เป็นกฎทรงพลังงานนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับกฎที่2นี่ที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับลูกศรแห่งการเวลาเอนโทรปีเพิ่มขึ้นกฎที่3นี่เอนโทรปีเหมือนกันนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับเรามาดูกฎข้อที่1ก่อนเนาะ
1: คร
0: ับเร็วๆนะครับกฎข้อที่1ที่อย่างนี้ครับโอ้โหตอนปัจจุบันเนี่ยเขียนแบบนี้บอกว่ามันมีพลังงานภายในอยู่เนาะนะครับเป็นสเตทฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับสถานะภายใน
1: ครับ
0: ตัวแปรระบบเท่านั้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นอยู่กับความร้อน Q กับงานของที่เกี่ยวข้องระบบนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่กว่าจะมาเป็นกฎข้อที่1ได้นะครับยีนนี่เลยอย่างน้อย6คน
1: ต้องผ่านการคิดจาก6คนนี
0: ้6คนนี้นะครับและแต่ละคนไม่ธรรมดาด้วยจะเล่าให้ฟังทีละคนนะครับคนแรกแพทย์นะครับย
1: ู
0: ริ
1: อุสเป็นหมอด้วย
0: โรแบร์ฟอนเมเยอร์ผมว่าอย่างนี้นะครับในบรรดาทั้งหมดเนี่ยผมก็ชื่นชมนักฟิสิกส์เนาะแต่ว่าคนนี้นี่น่าทึ่งแบบอีกแบบนึงคืออย่างนี้เป็นหมอมาจากยุโรปแน่นอนเยอรมันนะแต่ว่ามีช่วงชีวิตเนี่ยไปเป็นแพทย์ประจำเรือแล้วก็มาแถบอินโดนีเซียมาแถบเขตร้อนจริงๆแถบบ้านเราเนี่ยนะคร
1: ับ
0: แล้วสมัยนั้นเนี่ยเวลารักษาคนไข้เนี่ยเจาะเลือดปรากฏว่างี้คุณหมอมายเออร์นี่นะครับไปเจาะเลือดปรากฏว่ารู้สึกแปลกใจมากแน่นอนเลือดแดงกับสีแดงเนี่ยก็ปกติดีแต่เลือดดำเมื่อคุณจะออกสีคล้ำๆใช่ไหมเส้นเลือดดำเรียกนะครับนะเพราะมันไม่มีค่อยไม่เคยมีออกซิเจนปรากฏว่างี้มายเออร์พบว่านะครับคุณหมอมายเออร์พบว่าเลือดดำนะครับของกระสีเรือเนี่ยในแถบเขตร้อนพออยู่แถบเขตร้อนปั๊บเนี่ยดันมีสีแดงมากกว่าปกติมากกว่าตอนที่อยู่แถบตอนทางเหนือ ก็เลยงงไงบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่มันเลือดดำมันก็ควรจะดูคล้ำๆ ดำสิทีนี้ท่านเนี่ยเป็นนักอ่านแล้วก็บอกมีความรอบรู้เยอะมากไงรู้ว่ามันเกี่ยวข้องออกซิเจนเพราะเลือดดำนี่มันมีออกซิเจนน้อยกว่าเลือดแดง
1: ครับ
0: เป็นไปได้ไหมที่ว่าร่างกายเนี่ยนะครับของคนที่แถบเขตร้อนเนี่ยใช้ออกซิเจนน้อยกว่าออกซิเจนยังหลงเหลืออยู่ในเลือดดำเลือดแดงกว่าดังนั้นก็เลยโยงไปยาเคมีออกซิเจนนะคร
1: ับ
0: เท่ากับงานเชิงกลก็ความร้อนความร้อนในแถบอุ่นบอกเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันแล้วก็ตีพิมพ์บทความออกมาทีนี้ด้วยความที่อย่างนี้ครับเป็นแพทย์แล้วก็เป็นแค่การสังเกตแบบนี้นะครับมันไม่มีการวัดแต่แท้เนี่ยพอตีพอเสนอไปปั๊บเนี่ยโดนดูถูกจริงๆไม่ใช่โดนดูถูกครั้งแรกตรงนี้ก่อนบทความแรกที่ส่งไปเนี่ยไม่ได้รับการตีพิมพ์ถูกดิจิต
1: ครับ
0: แล้วก็กว่าจะตีพิมพ์นี่ต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าจะกลับมาตีพิมพ์ส่วนอีกบทความนึงนะครับพอส่งไปปั๊บตีพิมพ์ก็จริงแต่พอคนในวงการรู้ปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับยินโอ้โหโดนกระหน่ำเลยคุณเป็นหมอคุณมาทำการทดลองฟิสิกส์ได้ยังไงการทดลองเชิงควอนติเททีฟก็ไม่ชัดนี่อันนี้ก็ไม่ชัดไม่ได้เรื่องเลยจนกระทั่งเรื่องดิเพรสกับเศร้าอยู่ช่วงนึงเลยเรียกว่าคนกูมากเลยครับมีอาการทางจิตด้วยนะต้องรักษาด้วยจนตอนหลังเนี่ยพอมีการเรียกว่าสนับสนุนนะครับขึ้นมาปั๊บเนี่ยจึงกลับได้รับตำแหน่งเป็นฟอนเนี่ยเหมือนกับเป็นยกย่องในทางสังคม
1: น
0: ะยิน
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: รื่องนี้คนแรกนี่ปกติเวลาเสนออะไรที่มันแปลกแหวกแนวเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับมักจะถูกดูถูกเสมอว่าไอ้นี่มันเพี้ยน
1: ไปกลับหมดเลย
0: ใช่ใช่แต่มาถูกทางก็เลยได้การยอมรับนะครับเป็นคนแรกที่เสนอกฎข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้ที่เป็นหมอนะครับแล้วก็เจอเลือดดำทำไมมันแดงกว่าปกตินะครับนะนี่สองในจูนี่พูดไปแล้วเนาะนะครับนะที่ทำการทดลองเฮมโฮสคนนี้น่าสนใจเฮมโฮสนี่นะครับเรียกว่างี้นายกรัฐมนตรีแห่งฟิสิกส์ของเยอรมันเลย

0: นายกเลย
1: คือเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกกันคือเป็นหนึ่งในคนที่ก่อตั้งไอ้นั่นนะสถาบันทางด้านมาตรฐานจำได้ไหมก
0: ับ
1: ซีเมนส์นะครับที่เล่าให้ไปฝั่งหนึ่งควอนตัมนะครับนะคนนี้ก็เป็นไม่ทำการทดลองนะครับแต่เอาทฤษฎีมาเนี่ยครับของหลายๆคนมาไม่เอาการทดลองคนหลายคนมาเนี่ยทฤษฎีเข้าไปบอกว่ามันไม่ได้ใช้แค่ระบบความร้อนนะมันใช้ได้กับทุกศาสตร์ในเอกภพนี้เลยท
0: ั้
1: งกลศาสตร์ทั้งไฟฟ้าแม้แต่สรีรวิทยาที่เฮมโฮสจะเป็นหมอนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้ฟิสิกส์ด้วยคือรอบรู้มากเลยเป็นโพลิแมท
0: เป็นโพลิแมทเลย
1: เป็นโพลิแมท
0: สุดยอดเลยครับ
1: นะคาวซิอุสนะครับคาวซิอุสคนนี้นะครับก็เรียกว่าเขียนสมการแรกนะครับกดข้อหนึ่งแต่ว่าตอนหลังก็ถูกดัดแปลงไปนิดหนึ่งนะครับนะทอมสันเนี่ยเป็นโปรโมเตอร์เป็นป๋าดันคือด้วยความดังของเขาในหลอดเควินนี่ครับ เขาไปเจอกันระหว่างจูปั๊บเนี่ยโอ้เชื่อมั่นจูนี่ทำได้เยี่ยมมากดีแน่ถูกต้อง
0: เต็มที่เลย
1: เต็มที่ทีนี้5คนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเชิงฟิสิกส์เป็นเชิงปรัชญาเยอะฟิสิกส์เนี่ยพอพูดฟังฟังยากเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าอย่างนี้เอนจิเนียร์วิลเลียมแรงกินเป็นชาวสกอตคนนี้เป็นคนทำให้ภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยเปลี่ยนคำใหม่นะครับที่เราก็เรียกกันว่าพลังงานสัตว์พลังงานจลเนี่ยคนนี
0: ้
1: ครับคนนี
0: ้
1: คือพอใช้คำนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันใกล้ตัวคนมากกว่าน
0: ั้
1: นเออมันสักคือศักยภาพในการทำงานนะจนคือเคลื่อนไหวจริ งๆเขาใช้คำอื่นแต่ตัวต่างเปลี่ยนคนนี้เลยพอเป็นนี้ปั๊บเนี่ยพวกเอนจิเนียร์ฟังแล้วรู้เรื่
0: อง
1: ก็ใช้งานใช่ไหมฮะแล้วคนอ
0: ื่
1: นฟังแล้วเก็ตเนี่ยแล้วพวกเรานักการศึกษาชอบนะมาสอนพวกเราแทน
0: มันใช้งานได้จริงมันในเชิงปฏิบัติ
1: ต้องเรียกแบบนี้เป็นคนขยายผลทำให้เรียกว่ากฎข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับนะถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง
0: ค
1: ือและเทอร์โมไดนามิกส์โตขึ้นมาในเชิงวิศวกรรมหกคนเลยครับยิ่งครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: โดดเดี่ยวปกปิดปกเปิดนะครับหยิบอันนี้กดข้อ2อ่ะสักนิดนึงนะครับเวลาเราเหลือไม่เยอะแต่ว่าคาวซิอุสเนี่ยนะครับเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมธรรมชาติเนี่ยถ้าดูจากกฎฟิสิกส์นะมันสามารถที่จะเรียกว่าไปทางตามแต่เวลาเนี่ยเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ตามกฎฟิสิกส์เนาะแต่ทำไมบางอย่างของแก้วน้ำเนี่ยตกแตกแล้วไม่กลับคืนของเสียหายแล้วแบบยากที่กลับคืนมากเลยนะครับมันดูเหมือนมีทิศทางเดียวความร้อนทำไมหลังจากที่เย็นร้อนไปที่เย็นกว่าเป็นต้นคิดไปคิดมานะครับพบว่าอย่างนี้มีปริมาณหนึ่งนะครับเรียกว่าเอนโทรปีตัว S นะครับนะสำหรับระบบโดดเดี่ยวเนี่ยมีแต่จะเพิ่มหรืออย่างมากคงที
0: ่
1: นะครับคาวซิอุสเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรียกว่าอย่างนี้พูดออกมาเป็นประโยคก่อนนะครับเขียนมาบอกว่าความร้อนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่โดยตัวเองเนี่ยนะครับจากเย็นไปร้อนเนี่ยไม่ได้ต
0: ้อง
1: มองนี้นะครับส่วนทอมสันนะครับหลอดเคลวินเนี่ยพูดซับซ้อนไปเยอะเลยอ่านยากแต่โดยสุดคืออย่างนี้บอกว่าเราไม่สามารถสร้างเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบได
0: ้
1: ที่บอกว่าอุปสรรคใส่ความร้อนเข้าไปเนี่ยความร้อนกลายเป็นงานหมดเลยเนี่ยเป็นไปได้ต้องมีการสูญเสียบางอย่างนะขึ้นมาแต่ในสุดเนี่ยคาวซูสเนี่ยเป็นคนที่คิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าหลังจากที่เขาพิจารณานะครับไอตัววัฏจักรโนปั๊บอย่างละเอียดปั๊บนี่นะพบว่านี่บอกว่าถ้าเป็นระบบที่ไอการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะครับไอตัวปริมาณนี้นะครับจะเท่ากับศูนย์เนี่ยถ้าเราอินทิเกรตตัวความร้อนครับต่ออุณหภูมิเนี่ยนะตลอดช่วงวัฏจักรเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เกิดในธรรมชาติเนี่ยพันกลับไม่ได้เนี่ยปริมาณนี้นะครับมันจะไม่ใช่
0: ครับ
1: มันก็ศูนย์ร้อยกับศูนย์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องเอนโทรปีตัวหลักนะครับยิ่งตรงนี้มีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเขาเขียนในสมการดิฟเฟอเรนเชียลนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเขียนให้ง่ายขึ้นแบบนี
0: ้
1: นะครับก็อย่างที่บอกไปคือเกี่ยวข้องกับทิศทางของเวลาด้วยนะครับกฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็มีกฎข้อที่3ด้วยครับยิน
0: ครับ
1: ข้อที่3นี่ใช้กันไม่มากนักแต่ใช้ในวงการที่เวลาทำงานกับของอุณหภูมิเย็นจัดมากๆใกล้ศูนย์เคลวินนะครับใกล้ศูนย์สมบูรณ์นะ
0: ครับ
1: ว่าเวลาสสารเนี่ยนะครับลดระบบลดอุณหภูมิลงไปจนเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์ปั๊บเนี่ยนะครับเอนโทรปีจะมีค่าเรียกว่าค่า1นะครับต่ำสุดค่า1และถ้าเป็นผลึกสมบูรณ์เนี่ยค่านั้นเท่ากับ0นะครับนะนี่กฎข้อที่3
0: ครับ
1: นะครับแนนซ์นะครับฟรีเอนจีคืออะไรก่อนนะครับตรงนี้มันเหมือนกับเรามีปริมาณหนึ่งนะครับนะเอางี้นะครับอาจารย์ทัพพัฒน์เนี่ยเปรียบเทียบไว้ดีเลยบอกว่าเรามีเงินจำนวนหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องเก็บบางส่วนเอาไว้ใช้งานได้เนาะ
0: บ
1: างส่วนก็ต้องแบบว่าใช้งานไม่ได้ทำนองนี้นะฟินแลนด์ชีเนี่ยคือพลังงานระบบส่วนที่เอาไปใช้ทำงานได้จริง
0: ๆ
1: นะครับนะทีนี้วิธีคิดมันมาอย่างนี้ครับยินคืออย่างนี้กฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยนะครับมันใช้กับแค่ระบบโดดเดี่ยวคือไม่มีความร้อนไม่มีพลังงานกับไม่มีสสารเนี่ยออกไหลออกเข้าออกผ่านระบบเนาะแต่ว่าของจริงในธรรมชาติเนี่ยความร้อนเข้ามาได้ความเข้ามาได้สสารก็ออกไปได้ใช่ไหมมันเป็นระบบเปิดระบบปิดไปซ้ำไปดังนั้นมันต้องมีตัวเรียกว่าตัวแปรอื่นที่มาบอกแทนเอนโทรปีนิดหนึ่งให้มันง่ายกว่าตัวนี้คือฟรีเอนเนอร์จีพิสูจน์ได้นะครับอันนี้มีสามารถใช้วิธีการพิสูจน์ได้นะครับว่าถ้าเราคิดถึงระบบที่อุณหภูมินะครับกับเรียกว่าอย่างนี้ปริมาตรคงที่เนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณเรียกว่าเฮมโฮลฟรีเอนเนอร์จีนะครับนะตัว A นะครับอันนี้พลังงานภายในนะครับแล้วก็ทีอุณหภูมิสมบูรณ์นะ

0: กับ S หรือ entropy เนี่ยตัว inverse synergy เนี่ยจะมีค่าต่ำสุดนะคร
1: ับ
0: เป็นอย่างนี้ส่วนอีกคนนึงครับ Gibbs Gibbs คนนี้นี่นักเคมีหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะชื่นชอบมากเพราะอย่างนี้บอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราคุมปริมาตรยากมากทำไมครับเพราะว่าเวลาของร้อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงขนาดเนาะแต่เราคุมความดันง่ายกว่าดังนั้น Gibbs เนี่ยนะครับคิดถึงกรณีนี้คิดถึงว่ากรณีที่คุมอุณหภูมิได้กับความดันได้ปั๊บเนี่ยนะครับตัวที่ต้องไปดูคือ Gibbs free energy นะครับซึ่งจะถูกนิยามจากไม่ได้นิยามพิสูจน์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับ enthalpy ลบด้วยอุณหภูมิคูณกับ entropy ตรงนี้ใครที่เรียนเทอร์โมเนี่ยจะสนใจนี้นะครับเพราะภาพคืออย่างนี้แต่ว่าใครเรียนเคมีใครเรียนวัสดุศาสตร์เนี่ยจะคุ้นเคยเรื่องนี้แล้วบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยพิสูจน์ได้เลยว่ามันไม่ใช่นิยามนะมันเป็นตัวที่ถูกพิสูจน์มาจากกฎข้อ2 thermodynamic steam บวกกฎข้อ1
1: คร
0: ับ ยิงครับแล้วก็คนนี้มาเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วสุดท้ายนะครับ max born max born เนี่ยนะครับเรียกว่าอย่างนี้นำเสนอน่าสนใจมาก
1: ครับ
0: เขาเอาตัวแปรทางวิทยาศาสตร์หลายๆตัวที่อุณหภูมิปริมาตรความดันนะครับ entropy ต่างมาเกี่ยวข้องกับฟรีเนจี้ต่างๆครับเป็นแผนผังนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่าจัตุรัสเทอร์โมไดนามิกส์นะครับแล้วนำเสนอขึ้นไปแต่คนที่ทำให้ตัวนี้เนี่ยโด่งดังมากคือคุกคุนฮามเขียนตำรานะครับแต่จริงๆแล้วคนที่คิดคือมาร์คบอนนะครับนะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงมาร์คบอนในควอนตัมนะครับนะ
1: คร
0: ับก็สุดท้ายนี้คืออย่างนี้ผมคุยเรื่องนี้ไปนะครับตอนที่คุยเรื่องอินโทรปีกับอาจารย์ธนภัทรดิสุวรรณนะ
1: ครับ
0: นะก็ลองไปดูนะครับโบสมันนะครับคิดอะไรโบสมันเนี่ยไปไกลอีกขั้นนึงเลยสามารถที่จะหาได้ว่าเอนโทรปีแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับจำนวนนะครับจำนวนสารธาตุที่เป็นไปได้ของระบ
1: บ
0: นะครับเรียกว่า W นะครับแล้วก็คำนวณเป็นสูตรได้ด้วยเป็นวิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งเลยที่คู่กับเทอร์โมไดนามิกส์เรียกว่ากลศาสตร์เชิงสถิติครับพี่ครับครับก็ประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอินโฟเมชันด้วยอาจารย์ธนภัทรเล่าอย่างละเอียดไปแล้วนะครับอย่างน่าฟังมากเลยนะครับในตอนยูริก้าตอนเอนโทรปี
1: ครับผมก็จะเห็นว่าเรื่องอุณหภูมิที่เรารู้สึกสัมผัสได้เนี่ยมันมีกลไกที่สามารถอธิบายได้โอ้โหซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทุกด้านอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆแล้วทำให้เห็นว่าเรื่องอุณหภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันกับของเรายังไงบ้างครับอาจารย
0: ์มากๆเลยครับคืออย่างนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยความร้อนความเย็นเรารู้เลยนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะบอกว่าโอ้โหวันนี้ร้อนจังเลยว
1: ัน
0: นี้เย็นจังเลยนะครับนะจริงเลยถ้าเป็นเรียกว่าคนทำงานด้านเรียกว่าเกี่ยวโรงงานวิศวกรนะครับเนี่ยโอ้โหเครื่องจักรนะมีความร้อนออกมาเลยใช่ไหมใช่อยู่จริงๆเนี่ยไม่ต้องวิศวกรแค่นี้ครับพลังงานนะครับระบบระบบหนึ่งโรงไฟฟ้าหนึ่งนะครับหรือว่าของใช้กับตู้เย็นเราเนี่ยนะครับกินไฟไหมอันนี้อุณหภูมิศาสตร์เอาง่ายเลยครับไอเวลาแบบว่าแอร์เบอร์5เบอร์4เบอร์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: กินไฟอ
0: ุณหภูมิศาสตร์นี่นะครับเกี่ยวข้องแน่นอนครับคืออย่าง
1: น
0: ี้เรื่องของพลังงานนะครับเทอร์โมไดนามิกเนี่ยชื่อมันเนี่ยเทอร์โมคือมันในความร้อนก็จริงนะแต่เขาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนของพลังงานทั้งมวลเพราะว่ากฎข้อหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ว่าพลังงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้นะคร
1: ับ
0: เปลี่ยนจากความร้อนเป็นพลังงานเชิงกลเป็นเชิงไฟฟ้าเชิงแม่เหล็กเชิงอื่นๆได้หมดเลยนะครับดังนั้นตัววิชานี้เนี่ยเกี่ยวข้องพลังงานพอพูดพลังงานปั๊บเนี่ยผมถึงบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวหมดเลยจริงๆแล้วพลังงานเป็นเรื่องใหญ่นะเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับพลังงานดังนั้นเรื่องพลังงานนี่เวลาน้ำมันราคาขึ้นลงทำไมถึงกระทบหมดทุกคนนะคุณน้อง
1: อยู
0: ่แต่ลึกๆแล้วเนี่ยครับมีวิทยาศาสตร์สาขานี้ซ่อนอยู
1: ่
0: แล้วก็ด้วยความที่เขามีความลึกมากนี่ครับเกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องเก่าๆเลยนะครับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับอะตอมนะครับจากเป็นตัวกฎสัจจริงไปถึงอินโฟเมชันนะครับแล้วไปถึงควอนตัมก็มีนะครับนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างที่บอกไปแล้ว
1: ครับมันก็อยู่ที่ว่าตัวไหนเป็นตัวกระตุ้นทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางของไทย PBS และไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
4: See you delight 101.5 FM
5: ในโลกปัจจุบันเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ ผู้มีความเมตตาจิต

หวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะกรรมการอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่2มีนาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สามเพลงที่จบลงไปคือเจ้ออีเคอร์ค่ะซึ่งเป็นผลงานที่ขับร้องโดยต้วนอ้าจวนนะคะเพลงนี้ประพันธ์โดยเก่าเสือเสียนทำนองโดยจางจือหานนะคะเนื้อร้องโดยเก่าเสือเสียนทำนองโดยจางจือหานค่ะก็พูดถึงความเสียใจความทรงจำอันเร่าร้อนในอดีตนะคะแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งความสุขย่อมมาหาเราในที่สุดความกลัวและบาดแผลเหล่านั้นกำลังค่อยๆหายดีอะไรประมาณนั้นส่วนเพลงที่สองของช่วงที่ผ่านมานี้ก็คือลั่วคงนะคะที่ขับร้องโดยเบยปีงานประพันธ์คำร้องโดยจิงท้าทำนองโดยฉานโยนะคะก็พูดถึงแรงดึงดูดระหว่างคนสองคนแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ได้ระบุว่าอย่างชัดเจนแต่สายตาและความสนใจของพวกเขาบ่งบอกถึงความวุ่นวายภายในหรืออย่างหนึ่งก็คือพูดอย่างหนึ่งแต่หมายถึงอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจไม่ได้จบลงด้วยดีที่สุดแล้วอาจผิดหวังอาจล้มเหลวแต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะเป็นเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟโดยรวมแล้วเพลงนี้แสดงออกถึงความรักที่ลึกซึ้งเจ็บปวดและเปี่ยมสุขค่ะก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนของตัวละครทั้งพระเอกของเรื่องคือหลวนเนียนที่รับบทโดยจิงโปรันนะคะแล้วก็สร้างจิตเถาที่รับบทโดยซุนเฉียนค่ะพระนางของเรื่องที่แสดงออกได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกทางสายตาของพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ดูจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกในทุกๆด้านจนกระทั่งโยคู่ก็ประกาศว่าจะมีการสร้างภาคต่อของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ดูเหมือนจะสร้างความดีใจให้กับแฟนของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งติดอกติดใจในการรับบทบาทของจิงโปรันแล้วก็ซุนเฉียนเป็นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกเพลงหนึ่งที่จบลงไปแล้วที่นำเสนอไปก็คือเว่ยหมินเตอเจอหลี่นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยเว่ยปีเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยจิงท้าแล้วก็ทำนองโดยเฉียวอูไทไทค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงการทำลายกรอบความคิดแบบเดิมๆและนิยามโลกแบบขาวดำนะคะการทำลายขนบธรรมเนียมเนื้อเพลงแสดงออกผ่านวลีต่างๆอย่างเช่นการเขียนคำพูดสามัญสำนึกใหม่ทั้งหมดและสูงเตี้ยอ้วนผอมไม่ใช่ข้อกำหนดของความงามซึ่งสนับสนุนการปลดปล่อยตัวเองจากแบบแผนทางสังคมแล้วก็มาตรฐานที่เหมือนกันหรือเป็นที่ยอมรับกันในอดีตนะคะแล้วก็ให้ยอมรับตัวเองค่ะสื่อถึงทัศนคติการปฏิเสธที่จะถูกจำกัดการใช้ชีวิตอย่างมีเอกลักษณ์และก็อิสรภาพชีวิตไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดด้วยคำตอบที่เรียกว่ามาตรฐานแสดงให้เห็นถึงปรัชญาชีวิตที่ดูเหมือนนอกกรอบแต่จริงๆแล้วก็สอดคล้องกับตัวเองนะคะหากคุณต้องการทราบข้อมูลต้องการอะไรยังไงเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ติดตามได้จากซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The Early Spring ค่ะฟังเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้กันต่อนะคะซีรีส์เรื่อง The Early Spring ค่ะซึ่งก็ได้มีการเชิญอาจารย์ชัยเจอินนะคะซึ่งก็เคยกำกับฉากใกล้ชิดหลายๆฉากในละครไต้หวันอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆทาง Netflix ก็คือเรื่อง Love and Light นะคะอาจารย์ชัยนี่ก็มาช่วยในการถ่ายทำฉากใกล้ชิดที่เป็นฉากที่ต้องการให้ออกมาแล้วดูดีนะคะออกมาแล้วดูดีมีสุนทรีอะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งก็เป็นนับว่าเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ใช้โค้ชมืออาชีพมาสอนฉากใกล้ชิดทำให้ภาพออกมาสวยสดงดงามไม่เหมือนกับฉากใกล้ชิดในละครทั่วไปนะคะยิ่งถ้าเทียบกับซีรีส์แนวตั้งนี่ต่างกันลิบโลกเลยทีเดียวค่ะก็นี่คือเรื่องของสุนทรียะที่ทางการจีนก็ประกาศเสมอมานะคะว่าต้องการให้ซีรีส์เนี่ยหนังละครและภาพยนตร์เนี่ยได้แสดงออกถึงสุนทรียะแล้วก็วัฒนธรรมไปในตัวด้วยนะคะมาฟังเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้กันต่อนะคะซีรีส์ที่ถ่ายทำกันเมื่อวันที่5กันยายนปีที่แล้วซึ่งก็มีการถ่ายทำทั้งที่ปักกิ่งนะคะเริ่มถ่ายทำที่ปักกิ่งเมื่อ5กันยายนแล้วก็ไปเสร็จสิ้นเมื่อ23พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ภูเขาเจินหลงในเมืองฮาบิน
นะคะในฉากก็สวยสดงดงามเอามากๆมีฉากที่พูดถึงภูเก็ตบ้านเราด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นฉากจำลองเขาก็ไม่ได้มาถ่ายทำที่ภูเก็ตจริงๆแต่แม้เป็นฉากจำลองก็ดูไม่ออกเลยว่านี่คือฉากจำลองนะคะเขาก็ช่างถ่ายทำกันจริงๆเลยทีเดียวค่ะฟังเพลงนี้นะคะเพลงที่ชื่อวอเจียงหีหลวนซื่อว่ายค่ะI will beyond this world นะคะขับร้องโดยอินัวค่ะเป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยหยี่เหยียนนะคะเพลงประจำตัวของซุนหยวนจู้นะคะในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งความหมายหลักของเนื้อเพลงคือการปกป้องอย่างเงียบๆนะคะอย่างที่บอกว่าจะอยู่นอกโลกคอยเฝ้ามองชีวิตของคุณให้สมบูรณ์เฝ้ามองวันพรุ่งนี้ของคุณไม่ว่าจะสดใสหรือเจิดจ้าค่ะเป็นเพลงที่สะท้อนตัวละครนี้ที่หลงรักนางเอกได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะเฝ้ามองดูความสำเร็จในชีวิตของเธอต่อไปนะคะมีเพลงที่ดังมากๆจากซีรีส์เรื่องนี้อีกเพลงหนึ่งคือ Lady Snow นะคะที่ขับร้องโดยเฉินจิ้งเฟยค่ะประพันธ์คำร้องและทำนองโดยหยู่เย็นอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบตัวละครสร้างจือเถาในซีรีส์เรื่องฤดูใหม่นี้มีเพียงสองเราหรือ Dearly Spring นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆในเพลงก็จะพูดถึงว่าทำไมคุณถึงวิ่งหนีทุกครั้งที่ฉันเข้าใกล้ฉันไม่ควรอยู่ที่นี่หรือว่าพวกคุณก็อยู่ห่างๆเหมือนกันเป็นเพราะฉันไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่หรือว่าคุณจงใจที่จะรักษาระยะห่างอะไรประมาณนั้นนะคะเพลงนี้เพราะมากๆค่ะส่งต่อด้วยเพลงที่หลี่ฉางเกิงร้องเอาไว้ You Should Know นะคะคำร้องทำนองโดยหลี่ฉางเกิงค่ะก็เป็นเพลงที่เป็นตัวแทนอารมณ์ความรักของตัวพระนางนะคะ

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันศุกร์นี้นำเพลงประกอบซีรีส์จีนซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีภาคต่อซึ่งก็มีการประกาศออกมาจากทางโยคูแล้วนะคะว่าจะมีการสร้างภาคต่อของซีรีส์ The Early Spring ค่ะน่าจะได้รับเสียงตอบรับจากบรรดาแฟนๆทั่วโลกกันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งส่วนต่างๆนะทั้งในเชิงของการแสดงการดำเนินเรื่องอะไรต่างๆก็ได้รับความชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็ให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้ชมกันแล้วหรือถ้าท่านที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูกันได้อย่างสบายๆแล้วตอนนี้นะคะวันนี้ See You Delight คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะนอกจากซีรีส์เรื่องเดียร์ลีสปริงแล้วเนี่ยนะคะในซีรีส์เรื่องนี้ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ยังไม่ได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังก็คือ You Are My Light นะคะซึ่งขับร้องโดยหยางยี่ชิงค่ะคำร้องทำนองโดยติงเจียยี่แล้วก็เซียวเหมินเฉิงนะคะขณะที่ทำนองก็โดยติงเจียยี่ค่ะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของแสงสว่างนะคะเป็นอุปมาหลักของเพลงนี้ทั้งหมดเพลงบอกว่าการพบกันระหว่างคนทั้งสองนั้นโชคชะตานำทางในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนความเหงาหรือว่าความเศร้าหมองอีกคนหนึ่งเปรียบเสมือนลำแสงอันทรงพลังที่ส่องทะลุความมืดไม่เพียงแต่ส่องสว่างเส้นทางข้างหน้าแต่ยังยื่นมือออกมาช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ยากอะไรประมาณนั้นในการนี้คือ You Are My Light ที่ขับร้องโดย

โดยหยางยู่ชิงนะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงนี้กันต่อค่ะพร้อมๆกับฟังเพลงประกอบละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะออนแอร์กันไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะของปีนี้เช่นเดียวกันค่ะเดือนมีนาคมปีนี้แล้วก็ได้รับความนิยมในบ้านเราอย่างมากด้วยนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่องล่าหยกนะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์จีนค่ะที่กำกับโดยเจิงชิ่งเจียนะคะนำแสดงโดยจางลิงเฮอแล้วก็เทียนซีเวยค่ะก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะคะซึ่งก็มีการออกอากาศครั้งแรกทั่วโลกเมื่อ6มีนาคมนะคะต้นปีนี้ผ่านทางสิ้นหรือว่าTencent Video แล้วก็ iQIYI รวมไปถึง Netflix ด้วยนะคะล่าหยกค่ะก็เป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆอีกเรื่องหนึ่งและเพลงที่ประกอบอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้วันนี้ขอนำมาส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาไม่ทันที่จะนำมาทั้งหมดค่ะก็ต่อจาก You Are My Light นะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Early Spring แล้วเนี่ยก็ขอต่อด้วยอีเนียนนะคะโดยจางจือหนิงเป็นผู้ร้องเพลงนี้ค่ะจางจือหนิงกับหลีซินยีนะคะร้องเพลงนี้เอาไว้ก็เป็นเพลงคู่ที่ดังมากๆจากซีรีส์เรื่องนี้ต่อด้วยชิงชิงรูหวอนะคะโดยยี่คูเวยค่ะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบอยู่ในซีรีส์เรื่องล่าหยกที่มีความยาวทั้งหมด40ตอนตอนละ45นาทีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight นะคะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: ธาตุสังกะสีคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าธาตุสังกะสีคืออะไรธาตุสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่

0: มีความสำคัญต่อร่างกายแม้ว่าร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหารหรืออาหารเสริมธาตุนี้มีบทบาทหลักในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดค่ะซึ่งจะใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการสมานแผลค่ะโดยแหล่งอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูงค่ะ 1. อาหารทะเลเช่นหอยนางรมหอยแมลงภู่ปลาเนื้อสัตว์อื่นๆเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ 2. ธัญพืชและเมล็ดพืชค่ะเช่นถั่วเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทอง 3. ผักเช่นผักใบเขียวคะน้าผักโขมและ 4. ผลิตภัณฑ์จากนมค่ะเช่นนมและโยเกิร์ตเป็นต้นโดยบทบาทของสังกะสีต่อสมองและระบบประสาทค่ะพบว่าแม้ร่างกายจะต้องการแร่ธาตุสังกะสีในปริมาณที่ไม่มากแต่แร่ธาตุนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพสมองและระบบประสาทค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองการสื่อสารของเซลล์ประสาทและการควบคุมอารมณ์ค่ะโดย 1. ค่ะส่งเสริมการทำงานของเซลล์ประสาทโดยแร่ธาตุสังกะสีมีบทบาทในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์สมองรวมถึงการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองค่ะซึ่งพบมากในบริเวณสมองส่วนที่มีชื่อว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ค่ะ 2. สนับสนุนความจำและการเรียนรู้โดยแร่ธาตุสังกะสีช่วยเสริมกระบวนการไซแนปติกพลาสติซิตี้ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เซลล์ประสาทมีการเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้นและมีการจดจำที่ดีขึ้นค่ะ 3. ควบคุมอารมณ์และลดความเครียดโดยการขาดแร่ธาตุสังกะสีจะสัมพันธ์กันกับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและอารมณ์แปรปรวนได้ค่ะเนื่องจากแร่ธาตุสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำงานของสารสื่อประสาทเช่นสารเซโรโทนินซึ่งมีผลโดยตรงต่ออารมณ์และความผ่อนคลายค่ะ 4. ปกป้องสมองด้วยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยสมองเป็นอวัยวะที่ไวต่อความเสียหายจากสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมเช่นโรคอัลไซเมอร์ค่ะดังนั้นแร่ธาตุสังกะสีทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยปกป้องเซลล์ประสาทไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาค่ะและ5อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองบางชนิดค่ะโดยมีงานวิจัยพบว่าการมีระดับสังกะสีที่เหมาะสมอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและโรคลมชักค่ะและ6ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันของสมองโดยแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์ประสาทและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในสมองค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคสมองเสื่อมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับแร่ธาตุสังกะสีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิง
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งวันนี้ก็กลับมาพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะพร้อมด้วยเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยทั้ง3ช่วงของรายการตั้งแต่ 12:00 นไปจนถึง 13:00 นนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็มีมาฝากคุณผู้ฟังกัน3ช่วงเลยของรายการค่ะช่วงแรกข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะช่วงที่2เล่าขานงานวิจัยค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นค่ะก็จะมีเรื่องราวของ ไทยกับคลื่นลงทุน Data Center นะคะที่มีหลายคนเลยกำลังพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ด้วยถึงเวลาแล้วที่เราจะวางกติกาก่อนเดินหน้ารับการลงทุนเต็ม

รูปแบบหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีวิทยากรค่ะมาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จะเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองซึ่งมีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์นะคะมาบอกต่อมาพูดคุยกันในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของต้นรายการแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงเรื่องของลักษณะอากาศกันก่อนของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569ไว้ด้วยค่ะเพราะว่าก็มีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันนี้17กันยายนถึง20กันยายนเนี่ยจะมีในเรื่องของฝนตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะของประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณ6โมงของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็รวมถึงพิจิตรนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะสำหรับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและก็นครราชสีมานะคะสำหรับในส่วนของภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีค่ะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครทางด้านของภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลซึ่งจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศในภาพรวมของทุกพื้นที่เลยในประเทศไทยที่นำมารายงานกันในช่วงต้นรายการนี้ด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะติดตามข่าวสารกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยมีเรื่องราวของสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้ร่วมกิจกรรมศรีราชาแฮกเกอร์ทอน2026ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมศรีราชาแฮกเกอร์ทอน2026เมื่อเร็วๆนี้งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศรีจิตตาเจริญลาภนพรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศรีราชาแฮกเกอร์ทอน2026ณอาคาร13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและผู้เข้าร่วมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน AI และ Digital Green Innovation ตลอดจนต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศรีจิตราเจริญราภนพรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมในการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันศักยภาพของนิสิตและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่การสร้างธุรกิจและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้รายการของเรานะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทั้งช่องทางของคลื่นวิทยุของแต่ละสถาบันการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะก็จะมีทั้งช anel ของ YouTube นะคะไทย U News แล้วก็แฟนเพจนะคะ Facebook สามารถติดตามกันได้ทุกๆช่องทางเลยไปต่อกันที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันบ้างค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงผนึกกำลังขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริด5วิทยาเขตค่ะลดค่าไฟฟ้ากว่า20ล้านบาทต่อปีมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงผนึกกำลังขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริด5วิทยาเขตลดค่าไฟกว่า20ล้านบาทต่อปีมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทกริดเพื่อการบริหารจัดการพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมรองศาสตราจารย์ดร.วสินสุวรรณรัตน์รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการบริการสังคมในทั้ง5วิทยาเขตส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาก

0: ขึ้นโดยโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการติดตั้งระบบโซลาร์ PV แต่เป็นการวางรากฐานระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยการนำสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตตลอดจนพัฒนาให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและระบบพลังงานอัจฉริยะในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการนำพลังงานสะอาดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนทั้งการลดการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์พร้อมคาดหวังให้ความร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสังคมและประเทศต่อไปสำหรับโครงการนี้คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย20ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะท้อนผลลัพธ์ของการบริหารจัดการพลังงานที่เชื่อมโยงทั้งมิติเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกจากประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วยังมุ่งพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและระบบพลังงานอัจฉริยะสำหรับนักศึกษาบุคลากรนักวิจัยและประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสู่การเรียนการสอนการวิจัยและการพัฒนาในอนาคตการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการไฟฟ้านครหลวงในการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างต้นแบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในระดับมหาวิทยาลัยกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองการสุขรักด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะโดยเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงก็มีการขับเคลื่อนสมาร์ทกริดสมาร์ทโซลาร์กริดนะคะกับ5วิทยาเขตเลยทีเดียวลดค่าไฟไปกว่า20ล้านบาทค่ะก็จะมีในส่วนของการภาพนะคะให้ได้ชมกันด้วยในช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามกันได้สำหรับในส่วนต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันต่อค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณพัชรายิ่งดำนุ่นมีรายงานสดเข้ามาในรายการเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพัชรากันค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี
2: ้มาติดตามค่ะ
1: เชิญคุณพัชราค่ะ
2: ค่ะมาติดตามข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะการเตรียมความพร้อมนะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยเฉพาะที่วิทยาเขตปัตตานีนะคะในห่วงเวลานี้ก็เป็นการเตรียมพื้นที่นะคะในการต้อนรับบัณฑิตนะคะที่จะกลับมาร่วมในพิธีฝึกซ้อมนะคะสำหรับก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่มอหัดใหญ่นะคะสำหรับที่วิทยาเขตปัตตานีนะคะก็จะมีพิธีซ้อมใหญ่นะคะที่หอประชุมนะคะคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้ค่ะโดยทุกคณะนะคะก็จะเข้าพร้อมกันนะคะเพื่อซักซ้อมพิธีการซักซ้อมจริงนะคะเสมือนจริงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในวันที่22กันยายนนะคะก็จะเป็นวันเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะดังนั้นในส่วนของบัณฑิตทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งหน่วยบัณฑิตแล้วก็ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตปัตตานีโดยรองศาสตราจารย์ดร.มนทิราลีลาเกรียงศักดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะก็ได้ฝากเน้นย้ำสำคัญเลยนะคะในการปฏิบัติของบัณฑิตในการเตรียมความพร้อมทั้งมิติทุกอย่างนะคะการดูแลสุขภาพการเตรียมเรื่องของการที่จะซักซ้อมแล้วก็การเรื่องของเวลานะคะที่ซ้อมใหญ่แล้วก็รวมถึงในวันที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงด้วยนะคะที่วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะดังนั้นก็จะเป็นห่วงของการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแล้วก็ปีนี้ธีมสำคัญในการร่วมลดโลคาร์บอนนะคะก็คือลดขยะนะคะที่ต้องการให้

0: ู้ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตก็งดหรือว่าเว้นการใช้ช่อดอกไม้หรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดการของโลกคาร์บอนนะคะที่มันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะหรือตอนนี้ก็อาจจะแบบสแกน QR code เป็นอาจเป็นพร้อมเพย์ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยให้เป็นแนวทางกระตุ้นนะคะเพื่อลดปัญหาขยะด้วยแล้วก็ลดการใช้พลังงานแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็เชิญชวนสำหรับทั้งผู้ปกครองนะคะและผู้ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจจากมอปัตตานีในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพัชราคะสำหรับในส่วนของกำหนดการของการจัดงานนะคะพระราชทานปริญญาบัตรนี้มีกำหนดวันที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยค่ะ
0: ก็จะเป็นวันที่21แล้วก็22กันยายนนะคะก็จะเป็นห่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งในส่วนของบัณฑิตเนี่ยจะมีการซ้อมเป็นซ้อมหลักนะคะเป็นเหมือนกับเสมือนจริงนะคะของแต่ละวิทยาเขตแล้วก็มันจะมีวันที่แต่ละคณะนะคะก็จะรับแล้วก็อาจจะมีวันที่อาจจะเว้นไปนะคะก็อาจจะในส่วนของตารางของการฝึกซ้อมแล้วก็การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตก็อาจจะขอให้มีการตรวจสอบดูตารางล่วงหน้านะคะเพื่อวางแผนโดยเฉพาะที่วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะก็จะมีเรื่องของการแจ้งสำหรับเส้นทางการเดินทางการจราจรด้วยเพราะอาจจะมีการจราจรติดขัดได้แล้วก็รวมถึงสถานที่กำหนดในการจอดรถด้วยนะคะทั้งสำหรับบัณฑิตแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าญาติบัณฑิตที่จะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะซึ่งจะได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมารายงานต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะคะในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะเป็นในช่วงของการกำหนดพิธีการจัดงานนี้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวคุณพัชราน่าจะมีในส่วนของบรรยากาศนะคะแล้วก็บรรยากาศของทางการจัดงานนะคะแล้วก็บรรยากาศของทางบัณฑิตที่เข้ารับรวมไปถึงการแสดงความยินดีต่างๆมารายงานให้เราได้ติดตามกันนะคะในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณคุณพัชราค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและนี่คือการรายงานนะคะจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะไปกันต่อที่ทางภาคเหนือนะคะวันนี้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มีเรื่องราวของเชียงใหม่นะคะเตรียมจัดงาน CIFAN 2026นะคะเป็นเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนะคะนานาชาติครั้งที่2ชูหนังเหนือจินตนาการค่ะพร้อมกับกิจกรรมครบทุกมิติในวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นในส่วนของงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ชวนให้ไปติดตามกันนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: เชียงใหม่เตรียมจัดซีแฟน2026เทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติครั้งที่2ชูหนังเหนือจินตนาการพร้อมกิจกรรมครบทุกมิติ20ถึง27กันยายนนี้นายธรรมสรันคู่สันเทียผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนภายใต้แนวคิดการนำเสนอภาพยนตร์แนวเหนือจินตนาการแฟนตาซีสยองขวัญและไซไฟควบคู่กับการสร้างพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เทศกาลซีแฟน2026ต่อยอดจากความสำเร็จของการจัดงานครั้งแรกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนมีภาพยนตร์สั้นส่งเข้าประกวดมากกว่า200เรื่องและสามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เชียงใหม่จนนำไปสู่การยกระดับเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติโดยปีนี้ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก 10 ประเทศพร้อมสื่อมวลชนเป้า

0: เป้าหมายกว่า30สำนักและมีภาพยนตร์ขนาดยาวเข้าฉาย20เรื่องสำหรับโปรแกรมภาพยนตร์ในปีนี้คัดสรรภาพยนตร์แฟนตาสติกจากหลากหลายประเทศซึ่งหลายเรื่องเคยได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาแล้วรวมถึงภาพยนตร์ไทยที่นำกลับมาฉายอีกครั้งพร้อมกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมพูดคุยกับผู้กำกับนักแสดงและทีมผู้สร้างภาพยนตร์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมซีแฟน Xวันนิมมานหนังกลางแปลงโดยนำภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่กลับมาฉายกลางแจ้งณวันนิมมานเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำผ่านภาพยนตร์และบรรยากาศร่วมสมัยโดยด้านสถานที่ฉายภาพยนตร์หลักได้แก่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทั้งสองสาขาและกิจกรรมหนังกลางแปลงที่วันนิมมานรวมถึงกิจกรรมสำคัญอื่นๆจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ4แฟน2026คือการประกวดภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาสติกซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแล้วกว่า200เรื่องและได้เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานรวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อประหว่างวันที่21ถึง26กันยายนเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งการทำตลาดภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีกิจกรรมในการคัดเลือกนักแสดงและการทำงานหน้ากล้องจากทีมงานมืออาชีพตลอดจนเวิร์กช็อปด้านการสร้างภาพยนตร์การใช้อุปกรณ์กล้องการจัดแสงเพื่อให้ผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาและคนทำหนังรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง
1: เราไม่ได้มีเพียงแต่การฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะครับเรายังอยากคอนเนคนะครับกับชุมชนนะครับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเราจะมีการจัดฉายหนังกลางแปลงกันด้วยนะครับซึ่งเราจะจัดฉายกันที่วันนิมมานนะครับสามารถรับชมได้ฟรีนะครับแน่นอนว่าเชียงใหม่นะครับถือเป็นท้องถิ่นนะครับแล้วก็เมืองที่มีเสน่ห์นะครับอยู่ในภาพยนตร์ไทยชื่อดังในอดีตที่ครองใจผู้ชมมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปรุ่นที่2นะครับอย่างเรื่องแรกก็จะถ่ายทำที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะฮะเรื่องที่2ก็จะถ่ายทำที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยด้วยนะครับรวมถึงเรื่องการละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องครอบครัวมีจุดหมายปลายทางการเดินทางอยู่ที่การขึ้นรถไฟไปยังเชียงใหม่นะครับแล้วก็หวานมันฉันคือเธอนะครับก็ถ่ายทำที่โรงเรียนแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปถึงหวานมันฉันคือเธอเองก็มีอิเลเมนต์หรือวัตถุดิบความเป็นแฟนตาสติกที่อยู่มาตั้งแต่ภาพยนตร์ไทยระดับคลาสสิกเช่นเดียวกันนะครับอย่างความเหนือจริงในเรื่องของการสลับร่างนะครับก็เป็นการย้ำให้เห็นถึงความทรงจำนะครับแล้วก็ความพิเศษของเมืองเชียงใหม่นะครับในฐานะของพื้นหลังนะครับแล้วก็ตัวหัวใจและเรื่องราวของภาพยนตร์นะครับที่จะได้ให้ทุกคนได้มารับชมกันอีกครั้งนะครับ
0: ทางนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์4แฟน2026ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนติดตามรายละเอียดตารางฉายภาพยนตร์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์4fanface.com รวมถึง Facebook 4แฟนและ Instagram @4fanofficialปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลค่ะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับเรื่องราวของการเตรียมจัดงาน4แฟน2026เทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติครั้งที่2นั่นเองใครที่เป็นแฟนนะคะสำหรับหนังเหนือจินตนาการหนังแฟนตาซีต่างๆก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะไปกันต่อที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างค่ะวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะพร้อมรับประชาคมเปตองโลกค่ะแถลงความพร้อมเจ้าภาพเปตองชิงแชมป์โลกครั้งที่52โดยมีนักกีฬาจาก48ประเทศร่วมชิงชัยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมรับประชาคมเปตองโลกแถลงความพร้อมเจ้าภาพเปตองชิงแชมป์โลกครั้งที่52นักกีฬาจาก48ประเทศร่วมชิงชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยและสหพันธ์เปตองนานาชาติเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลกครั้งที่52ประเภท

0: ทีมชาย3คนและการยิงเป้าแม่นยำระหว่างวันที่20ถึง25พฤศจิกายน2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมใช้เวทีการแข่งขันเชื่อมโยงกีฬาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและมิตรภาพระหว่างประเทศคาดมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก48ประเทศเข้าร่วมเมื่อวันที่15กันยายน2569ณห้องเจิมขวัญโรงแรมบายาสิตามหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศความพร้อมของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเปตองระดับชาติครั้งสำคัญซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25พฤศจิกายน2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นการแถลงข่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยพลเอกมังกรโกสินทระเสนีที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณสุพนาถลำเลิศกรรมการบริหารสมาพันธ์เปตองโลกและกรรมการบริหารสหพันธ์เปตองนานาชาติร่วมแถลงถึงความพร้อมความสำคัญและมาตรฐานของการแข่งขันในครั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชกล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับความเชื่อมั่นจากคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยสหพันธ์เปตองนานาชาติและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโดยการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยประเภททีมชาย3คนและประเภทการยิงเป้าแม่นยำมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก48ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งสนามและสถานที่แข่งขันที่พักอาหารและการรับรองการแพทย์และสุขภาพการต่างประเทศและพิธีการการเดินทางและการรักษาความปลอดภัยตลอดจนการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะดวกและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขันอีกหนึ่งความพิเศษของการจัดการแข่งขันคือช่วงเวลาการแข่งขันจะสอดคล้องกับการจัดงานสีฐาน International Festival ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดโอกาสให้นักกีฬาและผู้มาเยือนจาก48ประเทศได้สัมผัสทั้งการแข่งขันกีฬาระดับโลกควบคู่กับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยด้านพลเอกมังกรโกสินทระเสนีกล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของวงการกีฬาเปตองไทยในการแสดงศักยภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการแข่งขันระดับนานาชาติขณะเดียวกันการเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยังช่วยกระจายกิจกรรมกีฬาระดับโลกสู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สัมผัสการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพนะคะเปตองชิงแชมป์โลกครั้งที่52นั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
2: ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
3: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
2: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม
3: ่เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
4: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
5: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
4: อ้าวเหรอครับ
5: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
4: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จัง
6: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
7: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
8: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
7: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสี่ยงตาบอด
8: เล่น
9: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นกับเรื่องราวของงานวิจัยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
10: ต้อนรับเข้าสู่เล่าขานงานวิจัยกันวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกนั่นก็คือขยะทางการเกษตรครับเวลาที่ฤดูเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปสิ่งที่เรามักจะเห็นจนชินตาคืออะไรครับแน่นอนว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการเผาซึ่งนั่นก็คือก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนที่เราเจอกันทุกวันนี้เลยล่ะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราเปลี่ยนของเสียที่ถูกเผาทิ้งเหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุขั้นสูงที่มีมูลค่ามหาศาลได้ครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับงานวิจัยที่ชื่อไทยว่าวิจัยไทยลดขยะเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคินนพวรรณจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
11: เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยจะได้มาจากแหล่งของเสียอย่างเช่นของเสียจากการเกษตรหรือของเสียจากอุตสาหกรรมในส่วนแรกก็คือการนำเวสหรือของเสียมาใช้ประโยชน์แล้วก็นำมาปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะกับการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับแล้วก็นำตัวเร่งปฏิกิริยานั้นไปใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
10: หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาจะเอาขยะไปทำอะไรงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนของเสียทางการเกษตรครับเช่นฟางข้าวใบอ้อยหรือสังข้าวโพดรวมไปถึงของเสียจากอุตสาหกรรมมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติครับเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีประสิทธิภาพสูงแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาเอาไปทำอะไรต่อครับคำตอบคือเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์และที่น่าสนใจมากคือนำไปใช้ผลิตพลังงานทางเลือกอย่างไบโอดีเซลได้ด้วยล่ะครับเป้าหมายหลักของเรื่องนี้มันชัดเจนมากครับคือการลดปัญหามลพิษจากการเผาทำลายแทนที่เราจะเผาทิ้งให้เกิดควันเราเอามันกลับมาสร้างเป็นวงจรการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนซึ่งจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับ
11: เราเห็นของเสียจากการเกษตรอย่างเช่นฟางข้าวใบอ้อยหรือข้าวโพดวัสดุต่างๆที่หลังจากผ่านกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เขากำจัดหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะกำจัดด้วยวิธีการเผาซึ่งมันจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาที่เราเจออยู่ก็คือปัญหาโลกร้อนแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการกำจัดวัสดุเหล่านั้นเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นวัสดุขั้นสูงแล้วไปใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยเป็นแนวทางที่สนใจครับ
10: อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆในงานวิจัยนี้ครับคือการชูเรื่องความยั่งยืนทางผู้วิจัยบอกเลยว่าวัสดุที่เป็นของเสียเหล่านี้มันมีออกมาเรื่อยๆครับและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้เรื่อยๆครับ นั่นหมายความว่า

0: ไรครับหมายความว่าถ้าเราเอามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักเราจะมั่นใจได้เลยครับว่าจะไม่มีการขาดแคลนวัสดุเหล่านี้ในอนาคตแน่นอน
1: คือเรามุ่งเน้นเรื่องของการนำวัสดุที่หมุนเวียนได้เพื่อที่จะชูเรื่องของความยั่งยืนเนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนกลับมาใช้ได้เรื่อยๆฉะนั้นเราจะมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ขาดแคลนวัสดุเหล่านี้คือเราก็มีความคาดหวังนะครับเนื่องจากว่าเราทำสิ่งที่เป็นวัสดุที่มันจะถูกนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้แต่ตอนนี้เราทำในระดับห้องปฏิบัติการเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วถ้าเผื่อโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นว่ามันสามารถต่อยอดไปถึงระดับอุตสาหกรรมได้ก็เป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราอยากได้วัสดุที่มีเยอะเพียงพอที่เวลาที่เราจะพัฒนาในระดับสเกลใหญ่ได้เนี่ยครับ
0: ตอนนี้งานวิจัยอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการครับแต่ทางผู้วิจัยก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมเพราะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเขาจะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆได้เลยและยังจะขยายการใช้งานไปสู่ปฏิกิริยาที่หลากหลายขึ้นได้ด้วย
1: ผมก็ยังคงอยู่ที่การพัฒนาวัสดุที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ครับอาจจะขยายการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้ได้ปฏิกิริยาที่หลากหลายขึ้นอย่างเช่นการทำไบโอดีเซลหรืออื่นๆนะครับเพราะว่าบางโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเขาอาจจะเลือกให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆก็ได
0: ้และยังอาจจะขยายการใช้งานไปสู่ปฏิกิริยาที่ทางการเกษตรที่เคยสร้างปัญหาฝุ่นควันให้กลายเป็นของมีค่าทางอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ช่วยโลกแต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกมหาศาลครับผมแสนศักดิ์คันทองรายงานครับ
2: และนี่คือเรื่องราวของงานวิจัยไทยลดขยะเพิ่มมูลค่านะคะอย่างยั่งยืนนั่นเองขอบคุณด้วยคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันกันนะคะซึ่งวันนี้เรื่องราวของสนทนาสถาบันเป็นเรื่องราวของไทยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยแหละกับคลื่นของการลงทุนData Center จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกับสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่ด้วยสำหรับ Data Center ในประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยจะมีคุณพนิชาปนัยเวศนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่จะมาสัมภาษณ์กับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นะคะกับเรื่องราวของประเทศไทยกับคลื่นของการลงทุน Data Center ถึงเวลาการวางกติกาก่อนเดินหน้ารับการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่วันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของอาจารย์กันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะประเทศไทยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับประตูนะคะในตอนนี้ที่เปิดกว้างรับอุตสาหกรรม Data Center กันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวในเรื่องของการวางนโยบายให้มีความชัดเจนหรือรวมไปถึงการผลักดันส่งเสริมนะคะการปรับให้มีกฎระเบียบต่างๆให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็จะมีในรูปแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับฟังเรื่องราวของการสัมภาษณ์นี้กันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะกับสนทนาสถาบันวันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วง

0: ้ายสนทนาสถาบันนะคะวันนี้ประเด็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไทยกับคลื่นลงทุน Data Center ถึงเวลาวางกติกาก่อนเดินหน้ารับการลงทุนเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นนท์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเริ่มแรกขออนุญาตสอบถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าทำไมประเทศไทยของเราค่ะจึงกลายเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุน Data Center และการที่ไทยยังเปิดประตูโดยไม่มีเงื่อนไขคัดกรองชัดเจนมีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับจริงๆก็จะมีหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ดึงดูดกับนักลงทุนต่างประเทศในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัว Data Center เนี่ยมีความต้องการใช้การประมวลผลที่เยอะมากขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงของ AI นะครับเราจะพบว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถประมวลผลและใช้กับระบบ AI ได้เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมากๆนั่นก็แปลว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะเป็นที่จะต้องหาData Center ไว้สำหรับเก็บข้อมูลและประมวลผลตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็จะมีส่วนที่นักลงทุนหลายส่วนก็เริ่มเพิ่มหรือมองหาลู่ทางการลงทุนอื่นนอกจากแหล่งที่เป็นแหล่งที่ตั้ง Data Center หลักๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับในช่วงประมาณ2-3ปีก่อนหน้านะครับที่ก็จะเริ่มมีข้อจำกัดบางอย่างในเรื่องของที่ดินแล้วก็เรื่องของทรัพยากรมากขึ้นในขณะที่ในประเทศไทยตอนนั้นก็เริ่มมีการตั้งอุตสาหกรรม Data Center อยู่บ้างแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเรื่องของกำลังการผลิตที่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะพบว่าด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศไทยที่ก็ยังสามารถเอื้ออำนวยให้มีการตั้ง Data Center ได้นะครับเรามีพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่หลาย Data Center ก็มาตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงเรื่องของกำลังไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติที่ทางนักลงทุนเองก็มองว่าประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้สักเท่าไหร่ก็เลยทำให้มีกระแสการลงทุนตรงนี้เข้ามามากขึ้นนะครับแต่การที่มันไม่มีข้อจำกัดมันก็จะมีประเด็นคือตอนนี้เราเหมือนก็เหมือนกับประตูที่เราเปิดกว้างอยู่ในขณะที่อย่างประเทศที่เคยเปิดกว้างมาแล้วอย่างสิงคโปร์กับมาเลเซียในอาเซียนช่วงหนึ่ง
0: ค
1: เ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆทยอยชะลอปิดประตูลงบ้างเล็กน้อยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเพื่อมาทบทวนเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จำเป็นที่ต้องมีการรองรับนะครับว่าเพราะว่าจะมีการใช้ทั้งทรัพยากรไฟฟ้าแล้วก็น้ำที่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางไฟฟ้าแล้วก็น้ำได้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีมาตรการรองรับครับ
0: นะคะแล้วหากว่าประเทศไทยเนี่ยต้องวางกติกาค่ะอาจารย์สำหรับผู้ลงทุน Data Center ควรที่จะมีเงื่อนไขสำคัญอะไรบ้างเพื่อให้ได้ทั้งการลงทุนและความยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
1: ครับจริงๆตรงนี้ก็ตอนนี้ทางบอร์ด Data Center นะครับผมเข้าใจว่าก็กำลังพยายามที่จะวางกติกาหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าก็เริ่มมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดเรื่องของมีการพูดถึงการโซนนิ่งอย่างของกทม.เองก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเรื่องของการวางเงื่อนไขต่างๆรวมถึงเรื่องของการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงที่ผมอยากเพิ่มไปก็คือเรื่องของผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการลงทุนเนี่ยครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราก็จะพบว่าผลประโยชน์ที่อาจตกกับประเทศไทยเช่นก็จะมีคําถามว่าประเทศไทยอาจจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้ามาของอุตสาหกรรมนี้นะครับหลักๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ2-3ปีแรกที่เป็นระยะของการก่อสร้าง Data Center แล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีการหาซื้อได้บ้างในประเทศไทยแล้วก็อุตสาหกรรมทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่ว่าพอหมดในเรื่องของเฟสของการก่อสร้างไปแล้วเนี่ยในช่วงการดำเนินงานต่างๆที่เป็นระยะเวลาการตั้งโครงการของ Data Center เนี่ยมันก็จะเป็นการดำเนินการไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะมีแค่การใช้น้ำใช้ไฟฟ้าใช้เรื่องของบริการต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าประโยชน์ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่จะได้ผลกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของการกำหนดเช่น local content ว่าจะต้องมีการใช้

0: เลือกของประเทศไทยได้ด้วยเหมือนกันครับ
1: ค่ะนะคะและหากว่าอยากจะให้อาจารย์ค่ะได้เสนอถึงความเป็นไปได้ในการมีพ.ร.บ. Data Center นะคะโดยเฉพาะกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยจำเป็นเพียงใดและจะช่วยแก้ปัญหากฎหมายหรือการกำกับดูแลที่กระจัดกระจายในปัจจุบันได้ยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าการมีอยู่ของคณะกรรมการ Data Center เนี่ยคือปัญหาที่ผ่านมาผมมองว่ามันเป็นเพราะว่าหนึ่งคืออุตสาหกรรม Data Center เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหลายหน่วยงานค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนการรับการลงทุนการดูเรื่องของกำลังไฟฟ้านะครับเรื่องของแผนการจัดการน้ำรวมถึงเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งเราจะพบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานค่อนข้างมากซึ่งพอมีหลายหน่วยงานที่ค่อนข้างมากเนี่ยมันก็แปลว่าเหมือนกับพอเริ่มต้องเริ่มมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับการดูแลอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยมันไม่มีเจ้าภาพหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างมีการตั้งคณะกรรมการ Data Center ขึ้นมาซึ่งก็ทําให้ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการทํางานข้ามหน่วยงานที่ทําให้เกิดเอกภาพกันได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวพรบเนี่ยเนื่องจากตัวกฎหมายฉบับหนึ่งกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับอาจจะ2 ถึง 3 ปีขึ้นซึ่งผมมองว่าเรื่องของโจทย์การมีกฎหมายเนี่ยมันเป็นโจทย์ในระยะกลางหรือยาวขึ้นไปซึ่งเราก็จะพบว่าหนึ่งก็คืออย่างบางประเทศนะครับที่เคยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลาง Data Center อย่างสิงคโปร์เองก็มี
1: ค
0: กา
1: ่ะ
0: รวางแผน Roadmap ในเรื่องของ Data Center ที่มีการมองภาพของความยั่งยืนในระยะยาวมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าการมองภาพในระยะยาวเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสามารถถูกบรรจุไปในกลไกทางกฎหมายหรือสถาบันบางอย่างได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับรวมถึงคณะกรรมการ Data Center ถ้าสมมติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางการเมืองเกิดขึ้นเราก็จะพบว่าก็อาจจะส่งผลกระทบที่ทําให้บอร์ดเองก็อาจเกิดการชะงักในเรื่องของการทำงานติดตามผลต่างๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนโดยที่กฎหมายระบุลงไปนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดการworkflow ของการลงทุนของอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมามีการติดตามผลต่างๆมีการดูว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการซ้ำซ้อนกันหรือมันมีการเชื่อมโยงกันในเรื่องการติดตามผลอะไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งสำคัญที่สุดผมมองว่าการที่เรามีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่ว่าจะออกนโยบายอะไรมาหรือมันจะเกิดการ disruption หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันสามารถที่จะออกเป็นประกาศหรือออกเป็นข้อกำหนดต่างๆที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวต่อไปได้นะครับที่สำค
1: ค
0: ัญ
1: ่ะ
0: ที่สุดคือทำให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นครับ
1: แล้วเราจะทำยังไงให้การลงทุน Data Center สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยได้จริงๆไม่ได้จบเพียงแค่ธุรกิจก่อสร้างระยะสั้นและผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับอย่างที่ลองพูดไปเรื่อง local content นะครับจริงๆ
1: ค่ะ
0: local content เองมันก็มีการพูดถึงในเชิงหลักการมาค่อนข้างมากแต่ว่าความยากมันคือในการปฏิบัติมากกว่านะครับว่าตัวอย่างเช่นบางอุตสาหกรรมที่เริ่มมีการพูดถึง local content บ้างแล้วเช่นเรื่องของ EV นะครับแต่ว่าอย่างกรณีของอุตสาหกรรม data center เนี่ยนะครับผมก็เคยมีโอกาสได้เจอผู้ประกอบการบางท่านที่เขาก็พูดประมาณว่าเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตนะครับเช่นเรื่องของระบบทำความเย็นที่สามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรม Data Center ได้นะครับเขาก็บอกว่าหลายครั้งที่ Data Center ในระดับที่เป็นขนาดใหญ่จากต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนก็จะมีการที่จะประกอบนะครับโครงสร้างต่างๆที่นำเข้ามาทั้งหมดนะครับซึ่งหลายครั้งก็เป็นนโยบายของทางผู้ลงทุนเองด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาไม่รู้จักผู้ประกอบการไทยหรือใดๆด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีกลไกในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายของไทยเองก็มี capacity ในการที่เขาจะผลิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะ supply อุปกรณ์บางอย่างให้กับอุตสาหกรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าในเบื้องต้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบังคับโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการส่งเสริมว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีการใช้ local content มากที่สุดตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีการทําได้เช่นการรวบรวมฐานของผู้ประกอบการของประเทศไทยที่สามารถผลิตชิ้นส่วนบางอย่างนะครับเป็นแคตตาล็อกออกมาให้นักลงทุนสามารถที่จะ ลองเลือกดูได้ว่าอุตสาหกรรมไหนนะครับเราจะสามารถเพิ่มสัดส่วนตัว

0: โลคอลคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะครับสเปคบางอย่างที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่ผลิตไม่ได้ตอนนี้แต่มีคาดการณ์ว่ามันสามารถที่จะผลิตได้ในอนาคตนะครับตรงนี้มันมีการสามารถที่จะสร้างระบบนิเวศบางอย่างที่จะเอื้อให้อุตสาหกรรมตรงนี้นะครับมันเติบโตได้มากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่นถ้าสมมติว่ามีการปลดล็อกในเรื่องของการซื้อขายนะครับพลังงานทางเลือกต่างๆระบบ IE ต่างๆที่การจัดส่งสายส่งต่างๆนะครับมันมีรูปแบบของการทำ Direct PPA ต่างๆที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะใช้แหล่งพลังงานทางเลือกได้โดยไม่มีอุปสรรคนะครับหรือต้นทุนในเชิงของสายส่งต่างๆหรือกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมากเท่าที่ควรตรงนี้ก็จะสามารถทําให้อุตสาหกรรมในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับเติบโตได้มากขึ้นด้วยแล้วมันก็ส่งผลที่จะเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆได้ด้วยนะครับในอนาคตต่อไป
1: ค่ะท่านอาจารย์คะหากว่า Data Center เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผลกระทบระยะยาวเรื่องใดที่ประเทศไทยควรจับตามากที่สุดและการทำ SEA เนี่ยจะช่วยให้รัฐเตรียมรับมือได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับคือตอนนี้เราก็จะพบว่าอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบที่น่ากลัวในเชิงของสิ่งแวดล้อมถ้าเรามองไปเหมือนกับทีละโปรเจกต์ทีละโปรเจกต์นะครับก็คือเช่นก็จะมีการใช้ไฟฟ้าใช้น้ําเป็นปกติแต่ว่าก็จะไม่ได้มีมลพิษชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมือนกับอุตสาหกรรมหนักอื่นๆนะครับเราก็จะพบว่าแต่ความน่ากลัวก็คือพอด้วยขนาดของอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่หลายโครงการหลายโครงการเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ถึงจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงภาพรวมเป็น strategic ก็คือตัว strategic environmental assessment หรือ SEA นะครับถึงเป็นข้อควรจำเป็นที่จะต้องมีตรงนี้ว่าในระดับของพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่หนึ่งที่มีการเปิดรับการลงทุน Data Center เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น EEC หรือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับณตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีการคาดการณ์ว่าด้วยโครงการนะครับด้วยกำลังเมกะวัตต์ต่างๆที่มีการแจ้งมาว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาไฟฟ้าอย่างไรบ้างเรื่องพีคโหลดต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้น้ําซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ยังมีการใช้น้ําในระดับที่เข้มข้นอยู่นะครับตัว cooling system บางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้น้ําเยอะมากเท่าที่ควรแล้วแต่ว่าก็ยังมีโมเดลบางอย่างที่อาจจะเป็นต้องใช้น้ําอยู่นะครับตรงนี้ถ้าสมมติมีการทำ sensitivity คือการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าในช่วงหน้าแล้งต่างๆจะส่งผลกระทบต่อการแย่งชิงการใช้น้ําหรือไม่นะครับโดยเฉพาะตัวที่ผมคิดว่าเริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นก็คือผลกระทบอีก3ส่วนนะครับนอกจากเรื่องไฟน้ําแล้วก็คือ1ก็คือเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าที่ใช้ก็ยังเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่เพราะฉะนั้นตัวพีคที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับของการใช้ไฟฟ้าแน่นอนอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยได้ในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการคำนึงถึงค่อนข้างมากว่าตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนี้เป็นเท่าไหร่นะครับส่วนที่สองที่มีการพูดถึงเริ่มมากขึ้นก็คือเรื่องของเสียงนะครับแน่นอนว่าทางบอร์ด Data Center เริ่มมีการพูดถึงเรื่องโซนนิ่งด้วยว่าจะให้Priority กับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องปั่นไฟต่างๆมีการใช้เสียงมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในระดับที่ตรงตามมาตรฐานนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีก็มีมาตรฐานรองรับอยู่แต่สําหรับ Data Center บางส่วนที่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมหรืออาจจะยังไม่มีการจดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นความเป็นพื้นที่สีเทาที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดผลกระทบอะไรกันแน่นะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีการจัดระเบียบทั้งหมดเนี่ยนะครับในเรื่องของข้อมูลให้เป็นระบบเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันจะสามารถทำให้การกำกับดูแลใดๆมันเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สามที่ก็มีการพูดถึงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบก็คือเรื่องของผลกระทบต่อคลื่นความร้อนนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดHeat Islands หรือเปล่านะครับว่า

0: ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดถ้า Data Center หลายๆโครงการเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในบริเวณนั้นยังไงบ้างนะครับส่งผลต่อน้ําที่มีการปล่อยลงไปหรือเปล่าว่าถ้าน้ําอาจจะไม่ใช่น้ําสกปรกแต่ว่าน้ํามีอุณหภูมิสูงนะครับจะเป็นยังไงบ้างหรืออุณหภูมิโดยรวมนะครับส่งผลกระทบต่อต่ออุณหภูมิจนกระทั่งกระทบต่อสุขภาวะหรือสิ่งมีชีวิตยังไงบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือมันไม่ได้ส่งผลโดยตรงหรือส่งผลในเร็ววันนี้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เริ่มนะครับเก็บข้อมูลหรือทําการศึกษาใดๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความกังวลถ้าในอนาคตนะครับการลงทุนมันเข้ามาในระดับเพิ่มขึ้นอีกนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลว่าเราอาจจะสามารถรับมือได้ไม่ทันจริงๆในวันที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มอยากปิดประตูแล้วแต่ปิดไม่ได้นะครับ
1: ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์หากว่าวันนี้เราจะต้องออกแบบนโยบาย Data Center ของประเทศไทยถ้าอาจารย์มองว่าเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรเริ่มทำก่อนคืออะไรเพื่อที่ไทยยังดึงดูดการลงทุนแต่ไม่ต้องแลกด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะ
0: ครับผมว่าจริงๆบอร์ด Data Center ได้ทำสิ่งที่เร่งด่วนไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือคำถามต่อมาก็คือสเต็ปต่อไปในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในแง่มุมการลงทุนก็คือความชัดเจนนะครับมันไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องหลักด้วยซ้ำว่าเขาจะต้องเผชิญกับกฎระเบียบอะไรบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดความชัดเจนเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องการเห็นนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดใน1 ปีข้างหน้านโยบายตรงนี้มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเพื่อที่เขาจะทำการประเมินแล้วก็วิเคราะห์การลงทุนได้ถูกนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าการมี roadmap เนี่ยนะครับในระยะสั้นประกาศออกมาอย่างน้อยที่สุดว่าณตอนนี้เราจะเป็น conditional investment แล้วนะที่จะมีการวางเงื่อนไขตรงนี้เกิดขึ้นและในระยะสั้นอย่างน้อยที่สุดในรอบการลงทุน1 ปีหรือ2 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนโยบายตรงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเฟสแรกซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการวางเฟสซิ่งแบบนี้นะครับมีการวางต่อมาว่าพอเฟสต่อมามีการรับการลงทุนเท่านี้ครบแล้วครบเมกะวัตต์ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วเฟสต่อมานักลงทุนหลังจากนั้นอาจจะต้องเผชิญกฎระเบียบบางอย่างที่เข้มงวดมากขึ้นอาจจะในเป็นระยะ3 ปีขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนั้นก็อาจจะมีบริบทบางอย่างที่เปลี่ยนอีกนะครับซึ่งการมีเฟสซิ่งอย่างนี้นะครับมันสามารถทําให้การปรับตัวต่างๆหรือการวางเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับ
1: นะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้ค่ะเกี่ยวกับไทยกับคลื่นลงทุน Data Center ถึงเวลาวางกติกาก่อนเดือนหน้ารับการลงทุนเต็มรูปแบบนะคะก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะและเวลานี้ต้องขอส่งต่อรายการให้กับคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณพานิชาปนัยเวชด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะดิฉันพานุมาตรหัตถบุญต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

นักนายกระบุมั่นใจว่าครม.พร้อมที่จะตอบในทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านตั้งยตินายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดเมื่อยื่นแล้วคงจะมีเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลได้ดูยติว่ามีเรื่องอะไรบ้างคงจะใช้เวลาหลังจากที่มีการยื่นตรวจยติประมาณ1สัปดาห์และให้เวลารัฐบาลเพื่อเตรียมตัวประมาณ1สัปดาห์แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดแต่อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาซึ่งไม่ได้มีการเก็งข้อสอบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องอะไรบ้างเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพยายามที่จะแก้ปัญหาของประเทศสำหรับเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เรื่อง THAI Passport และการทุจริตสอบเข้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตนไม่ได้เป็นคนเขียนยติแม้กระทั่งฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญก็ต้องไปถามฝ่ายค้านว่ามีประเด็นไหนที่ยังติดใจสงสัยหรือไม่ถ้ายังติดใจสงสัยก็คงจะบรรจุไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกล่าวหาเริ่มให้บริการในช่วงต้นปี2570วันนี้กรมการขนส่งทางรางได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อขับเคลื่อนมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามนโยบายรัฐบาลโดยมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นซึ่งมีการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมที่มีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นสื่อหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมพร้อมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570เบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดิน

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

วันนี้มีถามมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจากคีตาด้วยมีงานจากฝันดีฝันเด่นนะครับแล้วก็แอนเดรียส วอลเลซนั่นเองนะครับช่วงเวลาของเพลงครับอยากให้คุณได้ติดตามเพลงเพราะๆแบบนี้เพลงที่อยู่ในความทรงจำส่งมาได้เลยนะครับทุกช่องทางแล้วก็ทักทายสมาชิกที่เพิ่งติดตามหรือว่าเป็นแฟนเหนียวแน่นของรายการเราด้วยนะครับก็สามารถติดตามช่วงเวลาของวิทยุจุฬาของเราได้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3 ทุ่มเลยให้คุณได้ติดตามกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้แน่นอนครับคลื่นรายการสาธารณะนะครับเพื่อการศึกษาของเราเนี่ยเน้นจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของความสุขแล้วก็ความรู้ควบคู่กันไปนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมทยอยส่งมาได้เลยให้ช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้มีเพลงก็เพราะพร้อมดูแลหัวใจคุณครับ

0: เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับในเวอร์ชั่นของอัศนีประสันด้วยนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนึกถึงเพลงนึกถึงศิลปินที่คุณรักให้เพลงเก่ากลับมาดูแลหัวใจกันก็ส่งมาได้เลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะครับแล้วฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างก็ส่งเสียงส่งสัญญาณมาได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแฟนๆรายการเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันเถอะเรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแหละค่ะคำร้องโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเพลงนี้สายฝนคิดว่าหลายท่านคงจะได้ร้องตามกันไปด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศในช่วงนี้พอดีนี่ก็ฝ่าฝนมาจนถึงสถานีวิทยุจุฬามาจัดรายการสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน

All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100% 14:18 น.คุณป้อมรอฟังสาวสะเทิน

มัยก่อนชอบเล่นน้ำฝนกันนะคะตอนนี้ไม่ค่อยกล้าเล่นสักเท่าไหร่แล้วฝนจ๋าฝนที่คุณภากรขอมาค่ะกว่าจะได้ฟังฝนหายไปแล้วมั้งคะเดี๋ยวจะต่อกันด้วยไพรพิสดารไพรพิสดารเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆใครถามถึงไว้ไม่เป็นไรจำไม่ได้หาไม่เจอแต่ว่าได้ฟังแน่นอนนะคะคราวนี้ก็จะชวนกันไปรับประทานอาหารให้อร่อยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะไปทีไรอร่อยทุกครั้งใช่ไหมคะหลายท่านบอกอย่างนั้นโอ้แล้วก็ขอบพระคุณคุณป้อมค่ะคุณป้อมบอกวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ลูกไปธุระแถวๆมาบุญครองก็เลยแวะไปซื้อผัดไทยกุ้งสดและขนมปังหน้าหมูจาก Rino มาฝากอิ่มอร่อยชื่นใจดีใจค่ะคุณป้อมต้องชอบขนมปังหน้าหมูแน่นอนสังเกตหลายครั้งแล้วนะคะว่าเมนูของคุณป้อมจะมีขนมปังหน้าหมูทุกครั้งเลยเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทอดออกมานี่อร่อยกำลังดีเลยไม่อมน้ำมันเลยนะคะแล้วก็ที่อร่อยมากคืออาจารย์ค่ะที่รับประทานกับขนมปังหน้าหมูอาจารย์อร่อยเลยนะคะ Rino All Dining Cafe ค่ะไปรับประทานได้ไม่ว่าจะเมนูไหนหลากหลายเมนูนะคะเลือกได้เลยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มกลมกล่อมทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะกาแฟใครเป็นคอกาแฟไม่อยากให้พลาดเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ Rino 02-215-0026-702-215-0026-7ขอมาทางโทรศัพท์กับคุณวิรัติเลยหาทางไลน์ไม่เจอไพรพิสดาร

รัชตะวันและคุณวินัยจรบุตรสปานำหมูนะคะมากันเป็นหมูเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพิ่มความคลึกครื้นให้ในบ่ายวันศุกร์อย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังถามถึงมาทาง022183975ค่ะมีคุณวิรัตรอรับสายอยู่ไปกันที่คุณวินัยจรบุตรสปาเพลงนี้นั่งฟังเพลินๆร้องตามกันไปกับท่องทะเลทอง

ได้ฟังแล้วนะคะคุณคะแนงนิดน้ำตาดาวจากคุณบุษยารังสีค่ะคุณอรุณศรีก็เตือนให้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟแล้วนะคะช่วงนี้โอ้โหกำลังดื่มอร่อยเลยทีเดียวบ่ายๆอย่างนี้แหละนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟค่ะน้ำมะพร้าวแท้ 100% ดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลฉะนั้นดื่มเมื่อไหร่สบายใจได้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วรู้ดีว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายดูแลสุขภาพให้อย่างดีเลยละค่ะเหนื่อยๆมาจากไหนไปนอกบ้านกลับเข้าบ้านก็นี่ละค่ะได้น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเลยเดี๋ยวจะถึงเพลงที่คุณณรงค์รอฟังกฎแห่งกรรมนะคะ

ันไปเรียบร้อยชอบอกชอบใจกันใหญ่คุณอรุณศรีบอกสอสอสอบอกให้ขยับบ่อยๆสอสอสอเขาไม่ได้มาสนับสนุนสุขันธ์เราสุขันธ์เราก็ให้ขยับอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้สิคะสนับสนุนสุขันธ์เราน้ำมันพืชโอลีนค่ะน้ำมันพืชโอลีนที่ปราศจากไขมันทรานส์นะคะฉะนั้นมั่นใจทุกครั้งว่าจะผัดจะทอดอะไรปลอดภัยต่อผู้บริโภคจะเป็นเด็กเล็กๆน้อยๆในบ้านหรือใครๆผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านถ้าจะรับประทานของทอดแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนค่ะไขมันทรานส์นะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นแน่นอนว่า

ทุกผลิตภัณฑ์ของโอลีนปราศจากกรดไขมันทรานส์ฉะนั้นมั่นใจได้แล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรก็ตามนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนคุณพิกุลคุณพิกุลขอเพลงกระแจจันมาคุณฉลองสิมหเสถียรและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นผู้นำเข้าโอลีนให้สุกันทราวนี่แหละค่ะ

ก็ยังมีเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังทาสวังหลังคุณชรินทร์นันทนาครและคุณชัชดาพรรักสนอง

1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา

0: ุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วง
1: นี้ค่ะเขาบอกว่าโหที่หูโจวเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่การจัดงานที่เนี่ยอาจจะไม่เคยรองรับคนจำนวนมากขนาดนี้เนาะถือเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในระดับชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติเลยค่ะจะเล่าถึงเรื่องราววันก่อนที่จะเกิดการจัดงานเนาะดิฉันได้มีโอกาสไปดูซาวด์เช็คแล้วก็เห็นแฟนของศิลปินกลุ่มหนึ่งน่าจะหลักหลายร้อยคนเลยค่ะมาปักหลักกางเต็นท์รอที่บริเวณหน้างานตลอดสองข้างทางของถนนคือมันก็เป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่านึกออกไหมคะในวันสุดท้ายของการแสดงอ่ะทุกคนก็จะต้องเก็บเต็นท์เนาะเก็บสัมภาระที่เอามาก็จะมีธุรกิจการรับฝากของค่ะซึ่งแน่นอนว่าการรับฝากทั้งวันอาจจะไม่แพงมากอยู่ในระดับหลักหลายสิบหยวนแต่ก็เรียกว่าคุ้มค่าสำหรับแฟนๆที่ต้องการมาชื่นชมศิลปินของเขาและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดค่ะที่เกี่ยวข้องกับการมองงาน Music Festival ผ่าน Very Thai 2026ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านคุณโจคะดิฉันนำคำสอนคุณโจคราวที่แล้วไปสั่งพิซซ่ามาทานที่บ้านเรียบร้อยค่ะดิฉันโทรศัพท์ไปสั่งโดยบอกเขาว่าวอย่าติงเกอร์พิซซ่าปิ๋งดิฉันจะสั่งพิซซ่า1ชิ้น
0: ดีจังติ่งจองหรือสั่งเกอลักษณะนามของพิซซ่าคือถาดหรือชิ้นส่วนพิซซ่าปิ๋งคือพิซซ่านั่นเองค่ะแล้วคุณอินทนินจำได้ไหมคะว่าถ้าจะถามเขาว่าจ่ายเงินอย่างไรคะภาษาจีนพูดอย่างไร
1: จำได้ค่ะเซินเมอร์ฟูเฉียนน่ะ
0: ถูกต้องค่ะ怎么付钱呢怎么แปลว่าอย่างไรฟู่แปลว่าจ่ายเฉียนแปลว่าเงินเนาะเป็นคำวิเศษที่ลงท้ายประโยคคำถามแล้วถ้าเขาตอบว่าจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าคุณอินทนินจำได้ไหมคะว่า

0: าษาจีนพูดอย่างไร
1: เคยหัวเต้าฟู่ขวาน
0: ถูกต้องค่ะเคยหัวเต้าฟู่ขวานคำว่าเคยแปลว่าสามารถหรือได้หัวแปลว่าสินค้าเต้าแปลว่าถึงฟู่แปลว่าจ่ายขวานแปลว่าเงิน可以货到付款ก็คือรับของก่อนจ่ายเงินทีหลังค่ะเรามาทบทวนประโยคทั้งหมดอีกครั้งนะคะจะได้จำได้แม่นๆค่ะ
1: ดีค่ะ
0: 我要订个披萨饼ดิฉันจะสั่งพิซซ่า1ชิ้น
1: 我要订个披萨饼
0: 披萨饼披萨
1: 披萨饼
0: 怎么付钱呢
1: 怎么付钱呢จ่ายเงินอย่างไรคะ
0: ฟู่เฉียนจ่ายเงิน
1: ฟู่เฉียน
0: 你说一个时间
1: 你说一个时间รบกวนบอกเวลาที่คุณสะดวกมาค่ะ
0: 时间เวลา
1: 时间
0: เรามาทบทวนด้วยการฟังบทสนทนากันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: 喂，你好，我要订一个比萨饼，
3: 大的还是小的？
2: 大的，怎么付钱呢？
3: 可以货到付款，
2: 请送到北京大学西门吧。
3: 好的。
1: วันนี้มาถึงเกรดวัฒนธรรมจีนคุณโจมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเราไม่เห็นสินค้าจริงเห็นแต่ภาพซึ่งสินค้ากับภาพถ่ายมักจะมีความแตกต่างกันดังนั้นเวลาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอย่าลืมขอใบเสร็จเผื่อเกิดมีปัญหาอะไรจะได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญต้องเลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเวลาซื้อของแพงๆการเขียนใบสั่งซื้อต้องรอบคอบเมื่อจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วอย่าลืมเปลี่ยนรหัสและรับสินค้าก่อนจ่ายเงินทีหลังที่สำคัญเหนืออื่นใดก่อนตัดสินใจซื้อของควรเทียบสินค้านั้นกับร้านค้าต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการได้สินค้าปลอมหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งการจ่ายเงินแพงกว่าที่ควรจะเป็นด้วยค่ะ
1: น่าสนใจค่ะสิ่งที่เห็นในภาพกับของจริงอาจจะแตกต่างกันเพราะงั้นซื้อแล้วเก็บใบเสร็จเอาไว้เพื่ออ้างอิงนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังนีซัวอีเกอร์ซือเจียนแปลว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ค่ะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าค่ะการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าแพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆมีผลอย่างมากนะคะเพราะว่าอย่างที่กวางซีตอนนี้เขาขยายการค้าภาคบริการกับอาเซียนโดยใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะแค่ปกครองตนเองกวางซีจวงทางตอนใต้ของจีนนะคะเขาใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แพลตฟอร์มข้อมูลแบบข้ามพรมแดนมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งมากๆในการกระชับความร่วมมือด้านการค้าภาคบริการกับอาเซียนค่ะซึ่งมันทำให้รักษาอัตราการเติบโตประจำปีไว้ที่กว่า 20% ติดต่อกันมาเนี่ยเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะด้วยกวางซีค่ะพรมแดนติดกับเวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นประตูสำคัญสำหรับการค้าระหว่างจีนอาเซียนซึ่งในปี2025นี้นะคะปริมาณการค้าภาคบริการโดยรวมของภูมิภาคนี้มีมูลค่าเกือบ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะเพิ่มขึ้นมา 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าด้วยค่ะทีนี้นะคะต้องมาดูกันว่าเขานำไปใช้อย่างที่บอกในด้านไหนแล้วทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เพิ่มเติมกันจากคุณณภิพันธ์ค่ะ
5: ค่ะก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างเช่นบริษัทผลิตละครสั้นที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กวางซีนะคะเขาก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ที่เชื่อมโยงกระบวนการสร้างบทการผลิตภาพแล้วก็การตัดต่อนะคะหลังการผลิตเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณพาดาราค่ะก็ทำให้วงจรผลิตละครสั้นนะคะใช้เวลาหดสั้นลงนะคะเหลือ 7-10 วันเนี่ยก็คือทำได้แล้วและยังสามารถดัดแปลงเป็นหลายภาษาได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะ

0: บริษัทนี้นะคะเขามีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2023แล้วก็มีการเผยแพร่ละครสั้นไปทั่วโลกนะคะรวมทั้งหมดแล้วกว่า12,000เรื่องด้วยกันก็ดึงดูดผู้ติดตามในต่างประเทศนะคะรวมแล้วกว่า50ล้านเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จริงมากๆหลายท่านที่ฟังเราอยู่อาจจะเคยพบเห็นบ้างนะคะกับละครสั้น AI ที่ถูกสร้างขึ้นนี่แหละแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเติบโตอย่างค่อนข้างก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าก็ต้องตามกันต่อไปนะคะว่าเขาจะมีอะไรพัฒนาเพิ่มเติมให้เราได้นี่แหละค่ะรู้กันอีกในรายการของเรานํามาฝากกันเป็นประจำนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราตรงไหนกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: และดิฉันระพีพันธ์วงศ์กรบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัสครับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์สังคมปัญญานะครับหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับนะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์022183975-7นะครับ022183975-7ครับหรือว่าทักทายผ่านมาทางเพจ Facebook ผมได้นะครับนะใช้ชื่อว่าเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับเขียนว่า JESSADA เจษฎาแล้วก็ D-Dog นะครับหาคำว่าเด่นดวงบริพันธ์นะครับก็จะเจอแล้วก็เผื่อจะมาทิ้งทักทายหรือว่าทิ้งความเห็นหรือคำถามต่างๆไว้นะครับเผื่อเราจะได้คุยในรายการนะครับนะ เสียงแหบเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงสอนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งสอนเสร็จทั้งวันเลยก็มาต่อรายการนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องเราทางวิทยาศาสตร์ในช่วงสัปดาห์ที่น่าสนใจมาคุยกันหลายเรื่องนะครับนะอย่างน้อยก็มีฝากนะครับรายการที่เราทำไว้นะครับเป็นคลิปวิดีโอไซไฟนะครับนะตอนล่าสุดเนี่ยชื่อตอนไมโครพลาสติกคืออะไรอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในร่างกายมนุษย์ส่งผลกระทบอย่างไรเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับก็มีไปโพสต์ไว้ที่เพจ Facebook ของจุฬาเรดิโอนะครับแล้วก็ที่ช่อง YouTube จุฬาเรดิโอด้วยนะครับนะก็ไปดูได้ว่าผมเคยพูดเรื่องไมโครพลาสติกไว้ว่ายังไงและมีสรุปเป็นคลิปวิดีโอยังไงบ้าง นะครับจะได้เผื่อเป็นข้อมูลให้เราเข้าใจเรื่องไมโครพลาสติกได้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องก่อนหน้าที่จะคุยกันก็เป็นเรื่องของปลาหมอคางดำนะล่าสุดเนี่ยมีการรายงานอย่างเป็นทางการประมาณ10กว่าตัวแล้วนะครับที่เขื่อนลำเปานะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นภาคอีสานนะครับก็เป็นเรื่องที่คงจะค่อยๆจับตาดูแล้วกันว่าอัปเดตแต่ละสัปดาห์เป็นไงบ้างเพราะสถานการณ์น่ากลัวอยู่นะครับนะคือเจอทั้งจำนวนปลาที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับปริมาณพื้นที่ของทั้งเขื่อนนะครับแล้วก็การแพร่กระจายก็ยังอยู่ในช่วงของเขื่อนนะยังไม่ออกไปตามลำน้ำสาขาเท่าไหร่อีกส่วนคือแต่เราเจอที่มันมีไข่ด้วยครับก็จะก็น่าห่วงนะว่าเอ๊ะมันจะแพร่พันธุ์ในเขื่อนลำเปาได้หรือเปล่านะครับประเด็นที่ต้องคอยสังเกตต่อไปคือมันเริ่มมีลูกปลาไหมนะครับถ้ามันมีลูกปลาจำนวนมากแสดงว่ามันแพร่พันธุ์ได้แต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าอาจจะมีสัตว์ผู้ล่าอื่นๆจัดการมันไปนะครับในพื้นที่นั้นหรือว่าน้ำจืดสนิทอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมันก็ได้นะเพราะว่าจริงๆโดยพื้นที่มันชอบน้ำกร่อยมากกว่านะครับนะพวกป่าชายเลนหน่อยมีซากพืชซากสัตว์ที่มันไปกินชอบกินตะไคร่น้ำครับจริงๆแล้วถ้ามันไม่รอดเนี่ยอาจจะเจอแค่เป็นตัวซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นผลจากการที่เอาพันปนินนะครับมาแล้วก็มีลูกปลาหมอกระดำติดมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าห่วงนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้แพร่พันธุ์มากมาย

็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะคิดว่าน่าจะจัดการได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่อย่าประมาทครับเพราะว่าเห็นหลายคนชอบแบบโพสต์มาอีสานเลยจะได้กินกันเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจับทำอาหารให้หมดเลยก็อย่าไปประมาทมันครับมันจุดน่ากลัวของปลาหมอคางดำคือมันเพิ่มจำนวนได้เร็วมากครับนะมันไม่ได้เป็นปลาซอมบี้หรือเป็นปลามีพิษไม่ได้ไปไล่กินชาวบ้านไล่กินปลาอื่นกุ้งปูอะไรอย่างที่ขณะที่เข้าใจกันหรอกนะโดยพื้นฐานคือมันแค่ออกลูกได้เร็วมากแล้วก็แย่งทรัพยากรนะครับนะฉะนั้นที่น่าห่วงคือถ้าเกิดมันระบาดเข้าไปในฟาร์มกุ้งนะที่อีสานที่กาฬสินธุ์ก็ตามฟาร์มปลานิลนะครับแล้วก็อาจจะมีฟาร์มปลาหมอเทศหมอไทยต่างๆนี่นะครับอันนั้นน่าห่วงว่าเอ๊ะมันไปเพิ่มจำนวนแย่งประชากรกับสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะก็ฝากไปดูด้วยนะครับมันเรื่องอื่นๆก็มีหลายๆเรื่องใน Facebook ที่แปะเอาไว้นะครับทีนี้วันนี้ที่อยากมาคุยคือต่อเนื่องจากเรื่องสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะถ้ายังจำได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเปิดประเด็นแล้วว่าเช็คข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่าเอนโซนะครับค่าที่บอกถึงระดับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยแล้วก็ดูการกัดแกว่งของมันว่าจะเป็นสภาวะเอลนิโญหรือนานิญญาเนี่ยค่าล่าสุดเพิ่งออกมานะครับแล้วก็ผมก็ได้แชร์ไปเมื่อในรายการเมื่อตอนที่แล้วเลยสดๆเลยนะว่าอุ้ยน่าตกใจนะเพราะค่าล่าสุดเนี่ยณขณะนี้เข้าสู่สภาวะเอลนิโญชัดเจนนะครับแต่ค่าเนี่ยมันไปแตะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจจะถึงจุดที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญได้นะครับนะก็ทบทวนกันหน่อยนะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้จะผลการรายงานของหน่วยงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานทางด้านภูมิอากาศต่างๆนะครับอย่างเช่น NOAA ของอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเราเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากนะครับปกติมันก็จะมีค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เขาวัดไว้ใช่ไหมครับนะแล้วถ้าตามเกณฑ์เนี่ยบอกว่าถ้ามันสูงขึ้นไปจนมากกว่าค่าเฉลี่ย2องศาเซลเซียสนะครับนะปกติขึ้นมาถึงแค่ 0.5 องศาเซลเซียสก็ถือว่าเข้าเอลนิโญแล้วถ้าลบนะถ้าน้อยกว่าตื่นน้ำมันเย็นขึ้นเนี่ยอันนั้นเขาจะเรียกว่าลานินญานะครับแต่นี่พอมันเป็นบวก 0.5 องศาเซลเซียสก็เป็นเอลนิโญแล้วก็มันจะบวก1ก็ว่าแรงแล้วนะบวกมาถึงนัก 1.2 1.3 ก็ว่าแรงแล้วล่าสุดเนี่ยถึงบวก 1.8 องศาเซลเซียสครับแล้วถ้าแตะ 2.0 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่เขาให้นับว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับซึ่งดูจากกราฟแล้วดูจากการคำนวณเนี่ยบอกว่ามีโอกาสสูงมากกว่า 90% ที่จะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญแน่ๆนะครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวใบไม้ร่วงของฝรั่งก็คือช่วงนี้ครับนะเขาสู่ช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาฤดูหนาวก็เชื่อมโยงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาไปทางนั้นนะครับนะที่น่าตกใจอย่างคือเขาก็คำนวณว่ามีโอกาสถึง 75% ที่มันจะขึ้นไปแตะที่สูงสุดนะครับนับตั้งแต่ปี1950มาก็แปลว่าประมาณ 70-80 ปีเนี่ยนะครับไม่เคยสูงขนาดนี้มันบอกมีแนวโน้มจะขนาดนั้นนะครับนะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการจับตาดูเป็นพิเศษนะครับว่าภาวะการนี้จะค่อนข้างมีสูงไหมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในสองฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงต่างกันนะครับฝั่งทางด้านทวีปอเมริกานะครับนะอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มทำให้เกิดพายุและฝนตกหนักนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดพายุรุนแรงเข้ามาทำลายบ้านเรือนประชาชนต่างๆนะครับฝั่งเราฝั่งเอเชียออสเตรเลียนะครับนะซึ่งก็รวมถึงไทยเราด้วยเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเจอภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภาวะฝนแรงนะครับหรือจะเจอพวกฮีทเวฟหรือคลื่นความร้อนรุนแรงด้วยคือถามว่าซูเปอร์เอลนิโญมันต่างจากเอลนิโญยังไงเหรอก็เหมือนกันแหละครับนะคือก็เป็นคำศัพท์ให้มันเห็นความแตกต่างว่ามันแรงขึ้นนะถือว่ามันจะแรงขึ้นหรือว่ามันมีความ เห็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับนะซึ่งเวลาเกิดพวกนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะความร้อนในตัวมหาสมุทรนะครับแต่มันจะทำให้ภูมิอากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับนะดังนั้นสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นก็คืออย่างที่เกิดเมื่อกี้ครับมีฝนทิ้งช่วงอาจจะมีภัยแล้งเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของมรสุมที่ควรจะมาแต่ก็อาจจะมาช้านะครับหรือถ้ามาช้าแล้วอาจจะหมดเร็วด้วยอย่างเงี้ยครับนะก็จะนำไปสู่ต่างๆเช่นน้ำในเขื่อนนะครับอาจจะลดลงนะครับนะขาดแคลนน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มพูดกันแล้วว่าณขณะแค่ตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนต่างๆของไทยพวกที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็เริ่มมีค่าค่อนข้างต่ำกว่าปกติแล้วนะถ้าเกิดสภาวะเอลนิโญมันทำงานเต็มที่เช่นอาจจะเป็น

ช่วงประมาณเข้าสู่ช่วงต้นปีหน้านะครับรวมไปถึงช่วงที่เป็นคือหน้าหนาวแล้วก็ไม่หนาวใช่ไหมครับออกแนวแรงๆนั่นแหละนะครับแรงและร้อนด้วยพอเข้าหน้าร้อนยิ่งร้อนจัดเลยเนี่ยยิ่งเห็นชัดมากว่าน้ำจะขาดแคลนนะครับแล้วก็เมื่อน้ำขาดแคลนเนี่ยในทางตรงกันข้ามคือน้ำทะเลนะครับก็จะลุกขึ้นมามากขึ้นด้วยฉะนั้นอย่างบอกว่าคนกรุงเทพไม่ได้รับรู้หรอกเพราะว่าคนที่รับรู้เต็มๆคือเกษตรกรใช่ไหมเขาขาดน้ำเนี่ยคนกรุงเทพก็โดนไปด้วยครับนั่นเช่นพวกน้ำประปาเราเนี่ยก็จะอาจจะมีสภาวะที่เข้มขึ้นเพราะว่าน้ำทะเลมันลุกขึ้นมานะครับนะหรือแม้กระทั่งเรื่องไฟป่านะครับไฟป่าซึ่งปกติในปีที่เป็นลานินญาปีที่มันมีความชื้นสูงๆเนี่ยไฟป่าก็เกิดยากแต่พอปีไหนมันปีเอลนิโญเนี่ยไฟป่าก็จะเกิดง่ายครับเพราะมันมีความแห้งแล้งนะบรรดาเชื้อเพลิงมันก็คือใบไม้ใบหญ้าเนี่ยที่มันแห้งๆเนี่ยก็จะเยอะนะครับซึ่งแม้ว่ามันอาจจะไม่เกิดตามธรรมชาตินะไฟป่าเราก็รู้ว่าจริงๆเป็นฝีมือของมนุษย์นี่แหละนะครับนะอาจจะจุดไฟโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเกิดง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็เมื่อไฟป่ามาสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ก็จะเยอะแล้วก็รุนแรงแล้วก็ยาวนานขึ้นด้วยนะครับนะสิ่งที่เขาประเมินก็คือว่าเวลาที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยครับนะมันก็ทำให้ความชื้นในอากาศสูงขึ้นนั่นก็เลยสาเหตุทำให้มีอย่างเวลาเกิดสภาวะเอลนิโญเนี่ยก็คืออุณหภูมิฝั่งทางด้านไปทางอเมริกาน้ำทะเลมันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ฝนตกหนักด้านนั้นนะครับแต่ฝั่งเราก็เป็นฝั่งที่กับฝนก็ค่อนข้างตกน้อยลงนะครับทีนี้มีคนถามว่าเอ้าก็ยังเห็นมันมีฝนตกไม่ใช่เหรอคือถ้ามันเอลนิโญมาคือฝนไม่ตกเลยใช่ไหมนะครับบอกไม่ใช่นะครับนะก็คือเอลนิโญเนี่ยไม่ได้ทำให้ฝนหายไปนะครับนะแต่มันก็เป็นไปได้ที่ทำให้มีการทิ้งช่วงของฝนนะครับมีความแรงหรือพอมันจะตกทีมันก็ตกรุนแรงไปเลยครับอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านะครับเขาบอกว่าทางกลไกทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราจะทำให้บรรดาลมต่างๆเนี่ยครับทำให้เกิดภาวะที่อากาศมันมีการล็อกอยู่กับที่มากขึ้นเกิดพายุขึ้นก็จะล็อกอยู่กับที่มากขึ้นนะครับนะความชื้นสะสมในบางพื้นที่ก็สูงขึ้นในส่วนของฝั่งเราที่เป็นฝั่งที่มีความแล้งเนี่ยนะครับก็มีผลกระทั่งฝนไม่ค่อยตกก็ส่งผลตามไปถึงดินนะครับดินก็จะเกิดความแห้งแล้วก็เกิดการแข็งกระด้างขึ้นกลายเป็นว่ามันก็ดูดซับน้ำได้ยากขึ้นพอฝนตกมาสักพักนะครับแทนที่มันจะดูดซึมไปได้กลายเป็นว่าน้ำก็เกิดการไหลหลากนะครับทั้งที่เป็นฝนหน้าแรงแท้ใช่ไหมก็กลับกลายเป็นน้ำป่าไหลหลากได้ครับก็เป็นเรื่องน่าห่วงทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นว่าก็จริงๆเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองครับนะทางด้านหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยซึ่งผมยังรู้สึกว่ายังค่อนข้างจะพูดหรือว่าให้ความรู้หรือเตือนประชาชนเด่นค่อนข้างน้อยไปหน่อยตอนนี้นะครับนะน่าจะต้องเริ่มพูดแล้วแหละว่าตอนนี้สถานการณ์ภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะมันไม่ใช่สภาวะที่ค่อนข้างเป็นไปตามฤดูกาลตามสถิติที่เราคุ้นเคยกันมันมักจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าสวิงสุดขั้วนะครับพอจะตกก็ตกหนักเลยนะครับนะพอจะแล้งก็แล้งยาวนานนะครับก็จะน่าห่วงมากขึ้นดังนั้นเรื่องของการที่เราต้องรับมือภัยพิบัติพวกนี้คนจะต้องมาฝึกมาอบรมแล้วก็มาจัดเตรียมกันมากขึ้นนะครับพวกเรื่องการส่งข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์หรือว่าส่งเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือเซอร์บอร์ดแคสต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดน้ำแล้งต้องจัดการยังไงถ้าน้ำท่วมจัดการยังไงเราจะเห็นว่าหลายทีเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติพวกนี้ประเทศอื่นๆที่เขาบางทีเขารับผลกระทบโดยตรงสมมติว่าพายุเข้าเนี่ยมันก็เข้าที่ไหหลำประเทศจีนบ้างเข้าที่เวียดนามบ้างเข้าที่ฟิลิปปินส์บ้างความเสียหายมันกลับประมาณนึงแต่ว่าพอห่างๆเนี่ยมาถึงบ้านเราเนี่ยครับกลับเสียหายหนักนะแสดงว่าเราไม่ค่อยได้เตรียมการรับมืออย่างเขานะครับเนี่ยความแข็งแรงของบ้านเรือนหรือการสร้างพื้นที่นะสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยครับซึ่งเราในอดีตก็ไม่ค่อยได้กดขันกันเนี่ยตอนนี้ต่อไปต้องกดขันกันมากขึ้นนะครับนะก็เรื่องเอลนิโญก็จะทิ้งท้ายว่าแต่ว่าก็อย่าตกใจเกินเหตุนะครับนะบางทีบางท่านหรือข้อมูลบางสำนักเนี่ยก็จะออกแนวหวือหวานะครับมาเขียนว่าค่อนข้างจะดึงดูดเกินไปนะมันเหมือนกับโลกจะถล่มแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ขนาดนั้นนะครับผมอ้างอาจารย์ผมเป็นอาจารย์วัฒนาการบัวนะครับอาจารย์อยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาอาจารย์เพิ่งเกษียณมาไม่นานเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าพวกค่าเอนโซพวกนี้มันก็เป็นค่าที่คนจะต้องเรียนรู้ไว้นะถ้าเราย้อนไปสักแค่10กว่าปีก่อนคนไทยไม่สนใจเลยเอลนิโญลานิญญาเนี่ยอาจจะสนใจพระโคทำนายมากกว่าด้วยซ้ำนะครับนะตอนนี้จริงๆสนใจแต่ดีแล้วแต่ว่าอย่าแตกตื่นกันไปนะครับนะมันไม่ได้ตรงตามตำราเป๊ะๆนะครับเวลาพูดถึงเรื่องฝนตกในไทยเนี่ยมันก็อาจจะต้องพูดถึงปัจจัยอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ว่า

ลมค้าเทรดวินในมหาสมุทรแปซิฟิกมันทำงานผิดปกติอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องไปพูดถึงว่ามันมีทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ร่องความกดอากาศต่ำพายุหมุนเขตร้อนนะครับเราพูดถึงมหาสมุทรแปซิฟิกก็ต้องพูดถึงมหาสมุทรอินเดียถือไปที่ทะเลจีนใต้ด้วยนะครับนะปรากฏการณ์เอนโซเนี่ยพูดถึงประสบแปซิฟิกใช่ไหมครับแต่มันมีอีกปรากฏการณ์ก็คือ Indian Ocean Dipole หรือ IOD เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมันคล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของในมหาสมุทรอินเดียแทนอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมันส่งผลทางแปซิฟิกเกิดเอลนิโญแต่ว่า IOD มหาสมุทรอินเดียส่งมาเข้าสู่เฟสลบส่งความชื้นเข้ามาก็อาจจะมีผลก็ได้นะครับนั้นมันจำเป็นต้องติดตามทุกอย่างนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอลนิโญนะครับนะเรามาคุยเรื่องดูเรื่องนั้นแปลกๆเรื่องอื่นกันบ้างนะครับมี2เรื่องนะครับที่เตรียมมาวันนี้เรื่องแปลกๆนะครับเรื่องแรกคือตอนนี้พอเราพูดถึงเอลนิโญพูดถึงน้ำแล้งต่างๆเนี่ยนะครับนะก็แปลว่า เราเห็นน้ำลดมากๆเนี่ยมันเป็นผลจากเอลนิโญหรือเปล่านะครับนะคือมันก็อาจจะมีในเชิงของการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยกันนะครับเนื่องว่าผลของกระแสพายุต่างๆก็จะทำให้มวลน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนที่ไปทางฝั่งอเมริกามากขึ้นจะเป็นต้นฝั่งเอเชียเราจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดไปเห็นรูปบางรูปเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจว่าเป็นผลจากเอลนิโญครับรูปที่ชอบแชร์กันตอนนี้จะเป็นรูปของเขาตะปูรู้จักไหมครับนะที่มันที่จังหวัดพังงาครับที่ริมทะเลแล้วก็เป็นเหมือนภูเขาที่เป็นแท่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยน้ำก็จะท่วมตรงฐานของเขาเนี่ยสักช่วงหนึ่งทีนี้ตอนหลังเนี่ยมีการแชร์รูปกันที่น้ำมันแห้งไปเลยครับนะเห็นเขาตะปูเป็นเหมือนกับปลายแหลมๆปักอยู่กลัวจะล้มด้วยซ้ำนะแล้วก็ดินโคลนแถวนั้นนะครับโขดหินเห็นหมดเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเอลนิโญแน่ๆเลยมันทำให้น้ำแล้งแห้งลงไปจนหมดนะครับนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับนะมันเป็นช่วงน้ำทะเลลดนะครับก็พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆน้ำขึ้นน้ำลงที่เราคุ้นเคยกันแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีช่วงที่น้ำลงเยอะๆหรือน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นประจำครับแต่เราจะไม่รู้จักนะครับศัพท์เขาเรียกว่าการเกิดสปริงไทด์นะครับสปริงไทด์หรือถ้าเรียกว่าเป็นน้ำเกิดภาษาไทยเรียกน้ำเกิดบางคนเรียกน้ำใหญ่เป็นต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายว่าที่น่าสนใจคือช่วงนี้ช่วงกันยายนเนี่ยสปริงไทด์หรือน้ำเกิดหรือน้ำใหญ่ที่ว่าเนี่ยจะยิ่งมีความผันแปรมีการลดระดับน้ำเยอะๆหรือว่าน้ำสูงขึ้นมาเยอะกว่าปกติอีกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่เขาเรียกว่า equinox นะครับหรือว่าวิสุวัตครับค่อยๆดูก่อนนะปกติแล้วเนี่ยครับในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นะครับโลกของเราแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนที่มาเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรงนะครับตรงนี้มันจะเป็นทำให้การเคลื่อนที่ของน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยรุนแรงกว่าเดิมน้ำขึ้นน้ำลงจริงๆเกิดจากอะไรเกิดจากแรงดึงดูดของบรรดาดาวเคราะห์อื่นๆนะครับทั้งดาวบริวารของเราก็คือดวงจันทร์นะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ด้วยเนี่ยมีส่งผลกระทบต่อโลกของเราในการดึงมวลน้ำนะครับเวลาวัตถุขนาดใหญ่อย่างนี้อย่างเช่นดวงดาวอยู่ใกล้เคียงกันมันก็ดึงดูดซึ่งหากันมันก็เลยทำให้เกิดภาวะน้ำขึ้นน้ำลงนะตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันที่มันขึ้น15ค่ำนะครับดวงจันทร์เต็มดวงกับวันแรม15ค่ำก็คือเดินมืดเต็มที่เนี่ยครับมันจะเป็นช่วงที่โลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยเรียงตัวเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับสภาวะเนี่ยก็คือทำให้แรงจากดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยแรงขึ้นนะครับเพราะมันรวมพลังกันมันก็เลยเกิดสภาวะที่เราเรียกว่าน้ำเกิดหรือน้ำใหญ่เนี่ยแหละครับนั้นจะเป็นช่วงวันที่น้ำลดก็ลดเยอะเลยนะครับนะแล้วก็น้ำขึ้นก็ขึ้นค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับแค่นั้นไม่พอบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นวิสุวัตนะครับหรืออีควินอกซ์นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการเกิดทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีควินอกซ์เทียลสปริงไทด์นะครับคือน้ำเกิดน้ำใหญ่แต่เกิดขึ้นในช่วงวิสุวัตด้วยนะครับนะปกติวันอีควินอกซ์เนี่ยเป็นวันที่คือโลกของเราเนี่ยครับมันมีแกนโลกใช่ไหมและแกนโลกเนี่ยจริงๆเอียงนะครับนะไม่ได้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันอีควินอกซ์เนี่ยจะเป็นวันที่โลกเราหมุนในจังหวะที่เส้นสุดของโลกเราเนี่ยครับนะตั้งฉากกับดวงอาทิตย์พอดีครับมันก็เลยทำให้เป็นปกติเราจะจำว่าวันอีควินอกซ์หรือวันวิสุวัตเนี่ยเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันนะครับประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยแต่ว่าถ้าใครไปอยู่เขตหนาวไปอยู่อย่างผมอยู่อังกฤษมาก่อนเนี่ย

อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีช่วงใช่ไหมช่วงหน้าร้อนก็แบบโอ้โหกลางคืนนี่นานานนะครับเป็นแบบมันก็เป็นแสงสว่างนานช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นต้นเวลากลางวันกลางคืนไม่เท่ากันเนี่ยอีควินอกซ์มันจะเป็นวันที่มันตรงกันเป๊ะนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่า

0: เขาบอกว่าช่วงที่เป็นช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับก็จะเกิดภาวะที่ที่มันมีการเรียงตัวกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนะแล้วทำให้องศาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับบอกว่าช่วงกลางถึงปลายกันยายนคือช่วงนี้นะครับโลกเข้าสู่ช่วงสาระวิสุวัตนะครับคืออีควิโนกซ์ที่เกิดตอนช่วงออทัมหรือว่าดูใบไม้ร่วงเนี่ยครับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูงของโลกพอดีนะครับในช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลิดูโทษเขาไปดูแล้วก็ทำให้แรงจริงๆต้องเป็นใบไม้ร่วงผมพิมพ์ผิดแน่ๆเลยทำให้แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์นั้นนะครับทำมุนขนานกับแนวเส้นศูนย์สุดได้พอดีแล้วก็จะเกิดแรงดึงดูดน้ำเนี่ยครับเป็นแรงน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยบนโลกเนี่ยเต็มที่มากขึ้นกว่าปกติอีกนะครับนะแล้วก็ถ้ามันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงอีควินอกซ์ด้วยแล้วเป็นวันที่เป็นวันน้ำเกิดอีกด้วยก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นนะครับนะบอกพิสัยหรือว่าช่วงว่างระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยจะกว้างขึ้นอีกนะครับแล้วสิ่งสังเกตคืออะไรคือถ้าเป็นฝั่งอันดามันซึ่งอย่างใช้ฝั่งทะเลของพังงาเนี่ยครับจะยิ่งทำให้เราเห็นภาวะเนี่ยลงต่ำมากๆเลยนะครับแต่น้ำลงก็ลงต่ำมากๆเพราะมันไปเสริมกับเรื่องของอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งเป็นน้ำจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียครับนะก็อาจจะได้เห็นในเชิงทิวทัศน์ที่แปลกตาแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบต่อการเดินเรือแนวชายฝั่งด้วยนะครับนะก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับนะแล้วเดี๋ยวก็มาค่อยคุยอีกทีว่าแล้วตกลงเอลนีโญมันส่งผลเรื่องของระดับน้ำยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแชร์รูปของที่เขาตะปูที่พังงาเนี่ยครับให้ทราบกันไปว่าจริงๆมันเป็นแค่เรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงนะครับนะในช่วงที่ค่อนข้างจะน่าสนใจคือเป็นช่วงน้ำเกิดแล้วแถมก็ยังเป็นช่วงที่เกิดเป็นอีควินอกซ์หรือว่ามิสุวัตด้วยนะครับนะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับน่าจะเป็นการคุยกันอีกเรื่องนึงของเชิงภูมิศาสตร์ที่แปลกตาดีนะครับมีคนแชร์นะครับภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับมาพวก Google Maps Google Earth เนี่ยของพื้นที่หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็บอกว่าเราเจอธรรมจักรหรือกงล้อธรรมจักรกงล้อจักรที่ซ่อนอยู่ในป่านะครับอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณนั้นหลายพันปีหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าบริเวณที่เราเรียกว่าแม่น้ำเวรุนะครับตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมื่อมองจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยครับเห็นโครงสร้างคล้ายกงล้อนะครับหรือธรรมจักรเนี่ยครับลักษณะมันเป็นวงแหวนแล้วก็มีเส้นตรงกลางประมาณ9ซี่นะครับเขาบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ400เมตรพื้นที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเวรุตรงแถวนั้นครับห่างไปประมาณ3กิโลก็มีการแชร์กันว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างลึกลับโบราณหรือเปล่าเพราะว่ามันเรื่องสัญลักษณ์แบบนี้มันเป็นเสื้อเก่าแก่หลายพันปีจากอารยธรรมแม่น้ำสินธุนะครับอะไรอย่างเป็นต้นบางคนก็บอกว่าหรือว่ามันเหมือนกับเรื่องของปทุมธานีไหมที่เราเคยคุยกันในรายการแล้วว่าเขาเรียกว่าเกาะหนังหมาเนอะก็คือตรงนั้นเนี่ยในปทุมมันเป็นแอ่งน้ำที่มีกอวัชพืชมาขึ้นเต็มแล้วก็กอวัชพืชมันหมุนไปหมุนมาจนกระทั่งเป็นแผ่นดินเกิดขึ้นเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็หมุนๆได้นะครับอันเนี้ยพอเราไปดูนะครับเราดูภาพเนี่ยก็มีคนศึกษากันเยอะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับก็ไปดูใน Google Earth เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปในอดีตได้นะครับพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปประมาณช่วงปี2000ก็คือ20กว่าปีก่อนเนี่ยยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วประมาณช่วงปี2014นั่นแหละถึงได้เริ่มเห็นโครงสร้างที่ว่าขึ้นมานะครับเมื่อศึกษาพบแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาครับนะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนท่าสอนครับบอกว่าประมาณช่วงปี2554หรือคศ2009นะครับผู้บริหารของศูนย์ตอนนั้นเนี่ยคิดจะทำพื้นที่ท่องเที่ยวขึ้นมาก็มีการให้ขุดนะครับเป็นคูเป็นวงแหวนต่างๆที่ว่านะครับจะเป็นแลนด์มาร์คคนไปเที่ยวป่าชายเลนได้แล้วก็มีการผันน้ำเข้ามานะครับคนก็สามารถจะพายเรือคายักเข้าไปท่องเที่ยวแต่ว่าพอสร้างไปแล้วเนี่ยไม่เสร็จครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารซะก่อนมันก็เลยถูกทิ้งเอาไว้นะครับก็เลยกลายเป็นโครงสร้างที่เหมือนกับถูกทิ้งร้างมันก็เลยดูเหมือนกับเป็นร่องเป็นเส้นเหมือนกับกงล้อแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะครับแต่จริงๆบริเวณแถวนั้นเนี่ยจริงๆปัจจุบันก็เป็นเรียกว่าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2นะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับมีเรื่องของป่าชายเลนให้ดูมีสะพานมาให้เดินดูเรื่องของสัตว์ป่าพันไม้ต่างๆนะครับดูนกน้ำได้นะครับใครสนใจรายละเอียดก็ไปดูเพิ่มเติมใน Facebook ผมนะครับผมเขียนรายละเอียดไว้ในนั้นนะครับแต่วันนี้น่าจะได้แค่ประมาณนี้นะครับโอเคก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงมาดูกันหน่อยในสัปดาห์หน้าว่าจะมีอัปเดตสถานการณ์อะไรบ้างนะครับแต่วันนี้น่าจะพอแค่นี้ขอทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.

0: ร์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์เมกเน็ตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ
3: คุณกำลัง
2: ตลอดระยะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังครับ
4: ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะ ดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
5: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพ

0: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคาร

0: งานสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2 ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระศกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มี การใช้ชีวิตประจำวันที่ดี

ขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจ
มิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้อง

ต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวารค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันสตมวานครบรอบ7วันสตมวานครบรอบ7วัน5วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังครูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังครูถะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา
1: I'm gonna go.

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตร

0: รัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: สำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ปิตรเน

0: นะสหปัญ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสม

เด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียว
ส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลก

และความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนา

รื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้
ขอจงเป็นผลสำเร็จ

0: อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง

สี่รูปนั้นสวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

าวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

อะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรม

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: ื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ

ถยนต์พระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระ

0: ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีครับ

0: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: สำหรับผลกระทบของคนในพื้นที่จุดใกล้เคียงกับบริเวณที่พบท่อน้ำมันรั่วค่ะทีมข่าวไทย PBS สอบถามไปยังผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยอมรับว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าได้รับการร้องขอให้หยุดกิจการไปก่อนนะคะเนื่องจากการซ่อมรถอาจจะใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟแต่ว่ากรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการชดเชยแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะอีกประเด็นนึงที่ห่วงคือเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ผลกระทบเหรอฮะก็ไม่ได้ทำงานเนี่ยล่ะค่ะก็ขาดรายได้ค่ะ
3: เขาขอความร่วมมือมาหรือว่าเขาขอความร่วมมือมาหรือว่ายังไง
2: เขาขอความร่วมมือก็ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือเราก็ต้องปิดก่อนนะเน
3: า
2: ะ
3: มีการคุยแบบเรื่องมีการเยียวยาอะไรแบบนี้ไหม
2: อ๋อก็มีคุยมาบ้างแต่ก็ยังไม่สรุปยังไม่ได้ชัดเจนค่ะ
4: อยากให้ทางบริษัทเขาเยียวยาอย่างไรบ้างไหม
2: ก็ตามสมควรค่ะก็แล้วแต่จะพิจารณาค่ะก็เวลาที่เราขาดรายได้ไปค่ะ
5: ก็ตรวจเส้นทางมาแล้วเนี่ยคนที่นี่ยังไม่นอนเลย
6: เช้ามืดวันนี้ครับผู้ว่าชัดชาตินะครับลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุครับบอกว่าตอนนี้ท่อน้ำมันเนี่ยมันสวมปลอกเหล็กหุ้มเอาไว้ที่เราเรียกกันว่าสลิปเนี่ยนะครับมันหุ้มอยู่ดังนั้นไม่เห็นรูรั่วโดยตรงครับเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเดาว่าคาดว่ามันเกิดจากการซุดตัวไม่เท่ากันครับระหว่างตอหม้อของสะพานที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่มันวางอยู่บนชั้นดินนึกภาพนะท่านผู้ชมครับผมขยายความเพิ่มเติมถ้าคนมีบ้านอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ก็คือเช่นเวลาท่านต่อเติมบ้านเนี่ยตัวบ้านมีเสาเข็มกับส่วนที่มันต่อเติมไปด้านนอกมันไม่มีเสาเข็มเวลาดินมันซุดมันไม่เท่ากันอันใดอันหนึ่งซุดไปเนี่ยมันจะดึงอีกส่วนหนึ่งซุดตามไปด้วยก็เลยทำให้เกิดรอยแตกร้าวนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ครับ
5: เป็นจุดที่ท่อมันผ่านต่อหม้อสะพานอาจจะมีจุดที่เรื่องเกี่ยวกับการซุดตัวไหมคือตรงต่อหม้อไม่ซุดมีเสาเข็มแต่ว่าไอ้ท่อมันวางอยู่บนดินมันมีการซุดตัวที่แตกต่างกันแต่จะเกิดแรงกดต่างๆเรื่องถือว่าเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์อีกทีแต่ก็ได้มาจุดนี้แหละนะที่อาจจะมีปัญหา
1: ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าข้อมูลทาง

0: ทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทมจะให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นคนชี้แจงนะคะโดยเจ้าหน้าที่กทมและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ขณะที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับออกเอกสารชี้แจงครับบอกว่าบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟส์ขนส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากนะครับได้รับสิทธิในการใช้และบริหารระบบท่อได้รายงานความคืบหน้าครับบอกว่าได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุตั้งแต่เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อที่รั่วซึมตั้งแต่จุดแรกที่พบคราบน้ำมันกลิ่นและขยายพื้นที่ตรวจสอบไปจนพบจุดที่คาดว่าเป็นจุดน้ำมันรั่วซึมครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาทางเปิดปลอกครอบหาสาเหตุพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมครับและทำตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานนะครับนอกจากนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบท่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรวมถึงดูแลเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเหมาะสมครับ
0: มีความเห็นมาจากส.ส.พรรคประชาชนค่ะนายพันทินน่วมเจิมตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบและเรื่องความปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐชี้แจงใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย1แหล่งที่มาของน้ำมันและปริมาณที่แท้จริงพร้อมยืนยันจุดที่รั่วไหลด้วยหลักฐานทางวิศวกรรมต้องเอาให้ชัดเจน 2. ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยอยากให้ชี้แจงว่าระบบตรวจวัดแรงดันอัตราการไหลและการตรวจจับการสูญเสียน้ำมันทำงานเตือนภัยล่วงหน้าหรือไม่รวมถึงระบุวันที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวท่อครั้งล่าสุดมาด้วยและ 3. ค่ะเกณฑ์ทดสอบและผู้รับรองความปลอดภัยต้องระบุมาตรฐานที่ใช้ทดสอบก่อนเปิดเดินระบบระบุตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับรองความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายด้วยแล้วบอกว่าพรรคประชาชนเคยส่งหนังสือไปถึงคณะกรรมการพลังงานเพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุของโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงในเขตเมืองมาแล้วค่ะ
1: เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กครับวันนี้ตำรวจแจ้งข้อหารองนายกอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยพาเด็กที่เสียหายเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาครับพร้อมกับหลักฐานการตั้งครรภ์นะครับแจ้งความเอาผิดว่าเด็กถูกกระทำชำเราตั้งแต่ช่วงที่อายุยังไม่ถึง15ปีครับตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาแล้วนะครับขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อหาครับแม่ของหญิงอายุ20ปีนะครับซึ่งมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นำเอกสารผลตรวจครรภ์และหลักฐานทางการแพทย์ครับแจ้งความที่สภ.ลานสักเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับรองนายกอบต.คนหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุครับผู้ถูกกล่าวหาตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พักอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านของครอบครัวนะครับก็เลยขอให้ช่วยรับส่งลูกสาวไปโรงเรียนเพราะลูกสาวของครอบครัวและลูกสาวของผู้ถูกกล่าวหาอยู่โรงเรียนเดียวกันซึ่งรับส่งตั้งแต่อยู่ชั้นป.5 ครับแล้วก็มาทราบทีหลังว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์นะครับเมื่ออายุประมาณ15ปีหลังครอบครัวทราบเรื่องผู้ถูกกล่าวหาก็พยายามพูดคุยแล้วก็เสนอเงินไกล่เกลี่ยครับเพราะว่ากลัวอิทธิพลนะครับทางครอบครัวก็เลยยอมตกลงแล้วก็พาลูกสาวไปอยู่กรุงเทพประมาณ2ปีเพื่อความปลอดภัยหลังจากกลับมาอยู่บ้านที่อุทัยตามเดิมฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพยายามติดต่อกับลูกสาวและครอบครัวอีกครั้งครับทำให้ตอนนี้ครอบครัวรู้สึกเป็นกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัยครับ
2: พอหลักฐานมันแบบเป็นคนยืนยันอย่างเงี้ยเขาก็เลยยอมรับก็เลยให้ไปไก่เกลี่ยครับไก่เกลี่ยก็คือก่อนที่จะไก่เกลี่ยเขาก็จะขู่ว่าถ้าไปแจ้งความนู่นนั่นนี่ก็จะไม่ให้อยู่ที่บ้านไม่ได้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยกลัวก็กลายเป็นกดดันก็พี่ก็เลยยอมตรงนั้นไปจะได้จบๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าห้ามมายุ่งกับลูกสาวอีกแต่เขาก็ทำไม่ได้ค่ะ
0: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกกล่าวหาค่ะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักตามหมายเรียกพร้อมให้การปฏิเสธนะคะยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เสียหายจริงแต่อ้างว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจส่วนกรณีที่ครอบครัวกล่าวหาว่ามีการข่มขู่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายแต่ต้องการให้ครอบครัวเกิดความกลัวและยุติการติดต่อหรือพูด

0: คุยกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันจะใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีตามกฎหมายค่ะ
1: ผมก็ฟ้องเขากันนะผมก็เสียหายนะ
2: ทางเราก็พร้อมจะฟ้องครอบครัวนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับผมก็ฟ้องอ่ะทำไมอ่ะตอนผมทำมันทำไมมันไม่แจ้งความและไอ้คนนั้นทำไมไม่แจ้งความและมาส่งหัวมารับมาส่งไปก็บอกว่าหลังผมไม่รู้คนทิ้งว่าหัวมารับกันไปมารับกันไป
2: ครับผมทางเราก็พร้อมฟ้องครับ
1: อยู่ก็แม่อยู่ไม่ได้คุณจริงนะ
2: ครับผม
1: พออยู่ปุ๊บว่าไปครั้งชาย2คืน3คืนเหมาแท็กซี่มาเงินไม่มีเอ้ามาขอแม่ๆก็ต้องให้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเขา
3: ร้อยตำรวจโทดนุสรเสนชูพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักครับบอกว่าคดีนี้เป็นคดีอาญานะครับไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือยอมความกันได้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีครับพร้อมนำตัวไปเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA ประกอบสำนวนครับแล้วก็นำตัวไปขอศาลฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
0: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะกรณีที่ชายคนหนึ่งยศ10ตรีถูกร้องเรียนอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องการโอนย้ายของชายคนนี้นะคะจากหน่วยงานทหารมาเป็นนิติกรอยู่ในอบต.เกาะลิบงจังหวัดตรังหลังพบข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับเอกสารหลายรายการด้วยกันว่าอาจจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นะคะล่าสุดทางอบต.เกาะลิบงตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติย้อนหลังและมีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งแล้วค่ะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลหรือกอบต.จังหวัดตรังนำโดยพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมพิจารณาถอดถอนมติรับโอนย้ายตำแหน่งนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2568หลังมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลที่โอนย้ายดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและใช้เอกสารปลอมค่ะผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเป็นนายทหารพระธรรมนูญโดยใช้คำนำหน้าว่า10ตรีและ100ตรีซึ่งทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติเรื่องเอกสารการโอนย้ายใบรับรองการรับราชการทหารใบแสดงยศตำแหน่งระดับนายทหารสัญญาบัตรและลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการปลอมแปลงขึ้นมาทั้งหมดหลังจากทราบเรื่องทางจังหวัดตรังก็ทำหนังสือไปยังท้องถิ่นนครสวรรค์และอบต.ลาดทิพรสที่ถูกอ้างว่าเป็นต้นสังกัดก่อนจะโอนย้ายเพื่อขอดูเอกสารก่อนจะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันเดินหน้าตรวจสอบไปยังกรมกำลังพลทหารบกกรณีที่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นนายทหารพระธรรมนูญและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบประวัติการรับราชการวุฒิการศึกษารวมไปถึงเอกสารอื่นๆเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและเบื้องต้นมีมติยกเลิกการรับโอนบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการนะคะแต่ทราบว่าชายคนที่ถูกกล่าวหาก็ยื่นใบลาออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
4: เมื่อหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเนี่ยครับว่าการเข้ามาบรรจุเนี่ยของเขาเนี่ย เมื่อมีการบรรจุแล้วมีการโอนย้ายมาที่เกาะลิบงเนี่ยก็เมื่อตรวจสอบไปแล้วถ้าเกิดเขาได้รับการบรรจุที่มีชอบในเรื่องของเอกสารการปลอมแปลงต่างๆเนี่ยตามที่มีผ่านสื่อไปนะครับในส่วนของกซึ่งวันนี้จะนำเข้าพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาเนี่ยก็คือน่าจะมีการถอดถอนก็คือให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่เราสั่งบรรจุไป
3: เช็คไทม์ไลน์เนี่ยครับท่านผู้ชมครับชายคนนี้เนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมปี64เขาโอนย้ายสังกัดจากพลสารวัตรทหารมาเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่อบต.บ้านแพ้วนะครับจากนั้นก็โอนย้ายหลายครั้งด้วยกันครับเฉพาะปี68เนี่ยมีการโอนย้ายผิดสังเกตนะครับมกราคมปี68โอนย้ายจากอบต.วัดประดู่ไปอบต.อัมพวาวันที่18สิงหาคมปีเดียวกันครับลาออกจากอบต.ประดู่และเดือนธันวาคมปี68ก็ย้ายไปที่อบต.เกาะลิบงนะครับจากข้อมูลเนี่ยโฟกัสไปที่เดือนสิงหาคมปี68ครับจะเห็นว่าชายคนนี้ยื่นเอกสารขอลาออกอบต.วัดประดู่วันที่18ให้เหตุผลว่าบรรจุเข้ารับราชการทหารแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับวันเดียวกันกลับมีชื่อและลายเซ็นของผบ.มทบ.18ขอโอนย้ายแล้วก็เลื่อนยศตัวเองเป็นร้อยตรีไปเป็นนิติกรอบต.ลาดทิพรสที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์ครับแถมยังเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากธุรการเป็นนิติกรด้วยทีมข่าวเนี่ยสอบถามไปยังนายประพัฒน์ฤทธิ์มากนายกอบต.ลาดทิพรสที่ตาคลีครับ

0: ให้ข้อมูลนะครับบอกว่ารับโอนย้ายชายคนนี้จากข้าราชการทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่18ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับรับมาเป็นนิติกรระดับปฏิบัติการมีผลตั้งแต่18สิงหาคมปี68ครับแต่พอรับมาทำงานเนี่ยพบว่ามีพฤติกรรมการทำงานไม่ค่อยกระตือรือร้นแล้วก็ไม่สอดคล้องกับตำแหน่งนิติกรครับที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกระทั่งวันที่27สิงหาคมปี68ทางอบต.ลาดทิพรสได้รับการติดต่อจากมณฑลทหารบกที่18นะครับแจ้งบอกว่าชายคนนี้ปลอมเอกสารการโอนย้ายครับจากนั้นจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ทำหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งพร้อมเรียกเงินเดือนคืนครับ
1: พอรับพอเราสอบไปที่ต้นสังกัดแล้วเราจับได้ว่าเอกสารนั้นเป็นเท็จไม่มีอะไรก็เลยให้ออก
2: ครับ
1: ให้ออกจากราชการให้ไม่ใช่ออกกันให้ออกย้ายจากพื้นที่เราไปแล้วเราก็ไปแจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2: อ๋อแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็ไปที่อื่น
1: แล้วเราก็คืนเงินเดือนทั้งหมดคืนเงินทั้งหมดให้กับเรา
3: ทางอบต.ลาดทิพรสยังได้ไปแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเอาผิดกับชายคนดังกล่าวนะคะกรณีปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดทำคดีโดยสำนวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปประกอบการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: สอบทุจริตกันต่อครับหลังการจับกลุ่มนายกอบต.หนองหมีที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้นะครับเขาถูกกล่าวหาครับมีพนักงานคือราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับไปขอเอกสารสัญญาจ้างของพนักงานทั้ง25คนเพื่อขยายผลแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในคดีที่นายยศพลศรีใสนายกอบต.หนองหมีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากพนักงานครับแลกกับการต่อสัญญาจ้างด้านนายนิรันดรศรีพักดีผอ.สำนักงานปปช.ศรีสะเกษครับบอกว่าวันนี้ได้สอบถามข้อมูลดูรายละเอียดในสัญญาจ้างแล้วก็พูดคุยกับพนักงานที่ร้องเรียนว่าถูกเรียกรับเงินนะครับเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ปลัดอบต.หนองหมีครับบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้ทราบครับว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้แต่ไม่มีหลักฐานในการเอาผิด
4: ตามประเมินตามระเบียบค่ะไม่ได้มีเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเพราะเราทำตามระเบียบอยู่แล้วตั้งคณะกรรมการประเมินก็ตามประเมินตามนั้นคณะกรรมการก็เอาผลการประเมินของหัวหน้าส่วนแต่ละกองมาคุยกันว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยพอสรุปการประเมินออกมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็สามารถที่ต่อสัญญาได้และการต่อสัญญาเนี่ยตามมาตราระเบียบบริหารงานคนมาตรา35มันก็ไม่เกิน 40% ของเรามีอยู่ประมาณ30กว่า35 36
5: คร
4: ับ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายยศพลไปรับทราบข้อหานะครับก็คือข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบข้อหาเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีการสอบปากคำเบื้องต้นนายยศพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 400,000 บาทขณะที่เจ้าหน้าที่ขยายผลนะครับคาดว่าการกระทำผิดในครั้งนี้ทำเป็นขบวนการครับ
3: สัปดาห์หน้านายสนธิลิ้มทองกุลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดรวมตัวหารือกันเตรียมที่จะเดินเท้าไปแสดงพลังบอกว่าเป็นการแสดงพลังการเมืองภาคพลเมืองนะคะนัดหมายบอกว่าจะไปที่สำนักงานกกต.เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำโดยนายสนธิอาจจะหยิบเรื่องคั่วเลือกสว.ของกกต.มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำอีกรอบย้ำอีกวันพูดเหมือนเดิม บอกพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหัวเลือกสว.ค่ะหัวเลือกสว.ที่ถูกเอาไปเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าคนที่ครหาก็เห็นหน้ากันอยู่แล้วคนที่ไม่ติดใจก็ยังเห็นหน้าอยู่พร้อมบอกว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากฝ่ายการเมืองตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวที่ว่าจะฟ้องกลับฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่โดยชี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ต่างก็ไปแก้ต่างกันในชั้นศาลแม้มติกกต.จะมีเสียงข้างน้อยแต่ก็ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากด้วยระบอบประชาธิปไตยและภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและจากนี้ไปก็คงไม่มีข้อมูลอะไรที่จะให้ความเห็นอีกเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ

0: ัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: มันมีข้อห้ามแล้วแล้วถ้าใครยังไปทำเขาก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขานะครับไม่ได้ทำในนามพรรคว่างั้นเถอะถ้ามีคนถ้ามีการกระทำเช่นนั้น
2: ท่านนายกจะทำยังไงให้ข้อครหานี้แบบหมดไปจากภูมิใจไทยค่ะไม่ถูกล่างไปเกี่ยวข้อง
1: ผมไม่เห็นมีใครคือคนที่ครหาก็ผมก็เห็นหน้าอยู่คนที่ไม่ติดใจผมก็เห็นหน้าอยู่นะครับ
3: แสดงว่าท่านนายกก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองล้วนๆใช่ไหมครับ
1: ไอ้จุดเริ่มมาเนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับ
4: เห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับ
1: จุดเริ่มมาจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนที่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
5: นายกส่งสัญญาณแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับจากต่างประเทศเสร็จงานปุ๊บกลับมาจะมาคอนเฟิร์มเรื่องของการจัดดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นนะโทรศัพท์พูดคุยกำชับกับบรรดาแกนนำกับรัฐมนตรีในพรรคร่วมนะครับให้เร่งขับเคลื่อนให้เร่งทำงานให้เกิดรูปธรรมครับเชื่อมั่นครับว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับการซักฟอกจากสภานะครับเพราะสภาเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วนายกก็มั่นใจว่ามติของสภาจะไว้วางใจให้รัฐบาลทำงานต่อไปครับโดยเฉพาะนายกเนี่ยบอกเลยฮะบอกว่าน่าจะได้คะแนนไว้วางใจเยอะสุดฮะ
0: หลังกกต.ลงมติยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาชี้ขาดเพิกถอน26สว.และดำเนินคดีหัวเลือกสว.ร่วมกับบุคคลอื่นอีก51คนนะคะแม้วุฒิสภาจะยังคงกำหนดการโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดตราดแต่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกบรรยากาศเงียบเหงาค่ะมีสว.ที่ร่วมลงพื้นที่เพียง15คนลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.บอกว่าวันจันทร์นี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดประชุมและแถลงข่าวนะคะคาดว่าจะนัดชุมนุมและเดินเท้าไปยังสำนักงานกกต.ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้บอกว่าเป็นการแสดงพลังการเมืองภาคพลเมืองค่ะ
5: เมื่อสักครู่คุณบอกช่วงนี้นายกต้องย้ำแล้วย้ำอีกถ้าเป็นภาษาพาดหัวหนังสือพิมพ์เขาเรียกท่องมนต์ฮะสะกดให้จำไว
0: ้
5: โดยเฉพาะเรื่องที่สภาสหรัฐเขาส่ง28รายชื่อครับขอให้คว่ำบาตรบางคนบางรายชื่อหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายวรพักซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับเมื่อวานนายกพูดแล้วย้ำแล้วอย่างที่คุณวันวิสาว่าวันนี้นายกย้ำอีกรอบหนึ่งครับมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาย้ำเรื่องนี้ครับนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องไปแจงเองครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์อีกครั้งสำหรับประเด็นที่2คณะกรรมการสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลอนุทิน1ครับนายกย้ำว่าย้ำอีกแล้วนะฮะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำที่ผ่านมาหลายประเทศได้ขอบคุณรัฐบาลไทยในการต่อต้านดำเนินคดีและยึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเฉพาะตำรวจยังคงปฏิบัติภารกิจปราบด้วยความเข้มข้นและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคดีรวมถึงยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดด้วย
1: สำนักงานปปง.ก็ยังติดตามยึดทรัพย์นะครับวันนี้ก็ทรัพย์ที่ยึดมาได้บางอันที่มันเป็นหุ้นนะราคาขึ้นไปเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้ทางเลขาปปง.ก็มารายงานก็ต้องไปปรึกษาศาลว่าจะทำยังไงกับทรัพย์ที่คือเราอายัดมาแล้วยึดมาแล้วถ้าเกิดมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอ่ะเราถ้าเพื่อประโยชน์ของประเทศเราต้องยึดนี้มาเป็นสมบัติของแผ่นดินถ้ามันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องไปขอคำสั่งศาลว่าสามารถทำการขายทอดตลาดได้ไหมเพื่อที่ได้เอาเงินทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นสมบัติของแผ่นดิน
2: เมื่อวานท่านนายกยืนยันว่าทำมาเยอะแล้วแต่เมื่อวานนี้คุณรังสิมันลมยังถามว่าท่านนายกเกรงใจใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะนายกกล้าทำเรื่อง
1: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโลม
5: อีกหนึ่งย้ำครับเป็นการย้ำกับคนไทยแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องไปย้ำกับคนที่กล่าวหาก็คือสหรัฐนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าประเด็นของนายวรพักเป็นเรื่องตัวบุคคลยืนยันครับรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็ถือเป็นนโยบายหลักในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์แล้วก็ย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่อึดอัดใจที่ต้องชี้แจงเรื่องนี้กับต่างชาติครับ
0: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ได้ไปต่อในปีนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันใหม่ในปีหน้าเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินแล้วว่ายังไม่มีความจำเป็นในช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแต่ที่ได้ไปต่อแน่ๆก็คือไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2แหมคุณยิ้มเลย
5: ไปแล้วไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: เอาไปเลยค่ะ60 40เหมือนเดิมต่อไปอีก2เดือนด้วยกันคือตุลาคมและพฤศจิกายน
5: แต่2เดือนพันใช่ไหม
0: ท่ามกลางข้อห่วงใยว่าเอาเงินจากไหนมาขยายอายุต่อให้อีก2เดือนวันนี้คุณเอกนิติตอบแล้วนะคะเงินกู้จากเฟสแรกยังเหลือนะคะยืนยันไม่ได้มีการไปโยกงบในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ค่ะการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่านายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะครอบคลุมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่พร้อมย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะ
1: ก็มีหลายๆจุดที่เราจะนำมาลดความเดือดร้อนให้กับน้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้
5: นายเอกนิติย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหรือที่เราคุ้นชื่อคนละครึ่งต่อเฟส2สูตรเดิม 60-40 ครับเงินที่จะใช้เนี่ยใช้จากเงินกู้ 400,000 ล้านเฟสแรกนะครับคือเฟสแรกกรอบวงเงินเนี่ยมันยังใช้ไม่หมดคือใช้ไปแล้วประมาณ 90,000 ล้านครับยังเหลืออีกประมาณ 50,000 ล้านไม่ต้องไปโยกในส่วนของ 200,000 ล้านก้อนหลังที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลคนใหม่ป้ายแดงบอกว่าจากการพูดคุยกับนายเอกนิติครับคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนผมพยายามคิดนะมันจะเท่าเดิมแบบไหนอย่างไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกส่วนเรื่องของบัตรคนจนครับจะได้รับงานเติมเงิน700บาทจากปกติเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเหมือนเดิมครับส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนเมษายนปีหน้านะครับเพราะตอนนี้เขามองว่ากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นดังนั้นมันไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณครับ
6: ไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
2: ได้ค
6: ุ
2: ยก
6: ับ
2: ร
6: ั
2: ฐมนตรีท่องเที่ยวบ้างหร
6: ือ
2: ยัง
6: อะไรนะ
2: คะได้หารือกับรัฐมนตร
6: ีท่องเที่ยวแน่นอนค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่หารือรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นคนมาเสนอมากกว่าค่ะ
2: มันกล่องก่อนนะคะมีการตัดสินใจอะไร
6: นะคะ
2: กล่องประมาณมันไม่ได้กระทบเรื่องนี้ใช่ไหม
6: ไม่ค่ะไม่มีค่ะ
0: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่าการเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไปเมษายนปีหน้าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวละค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างสูงทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลต้องการจะกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ควรจะพิจารณาเลื่อนโครงการไปเดือนพฤษภาคมมิถุนายนหรือกรกฎาคมเลยซึ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นที่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มชะลอตัวค่ะ
7: ถ้าจะเลื่อนจากเมษาผมว่าขยับเลื่อนไปถึงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมไปเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของฤดูรีซีซั่นซึ่งแน่นอนครับภาคตะวันออกเราเนี่ยในมุมมองของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังต้องการกระตุ้นในมุมมองของผู้ประกอบการก็ยังต้องการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในช่วงของภาคตะวันออก
0: นายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเห็นด้วยกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นบอกจะเกิดประโยชน์สูงสุดโดยขอให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมของระบบเอาไว้ตั้งแต่

0: เนิ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อลดปัญหาอุปสรรคระบบขัดข้องเหมือนในอดีตค่ะ
1: การจะซื้อเรือฟริเกตลำใหม่นะครับมีคนที่เขาเสนอขายเนี่ยเจ้าอื่นๆเนี่ยเขายื่นทักท้วงวันนี้ก็เลยทำให้กองทัพเรือต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับผมสรุปก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดท่านผู้ชมครับหัวใจสำคัญมันมี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเสนอราคาครับที่ผ่านมาคนก็มองว่าทำไมถึงไปเอาเจ้าเก่าทั้งที่บางเจ้าเขาเสนอว่าสามารถต่อเรือในไทยได้ 100% ไม่ใช่เหรอประเด็นนี้ทร.ก็เลยชี้แจงว่าลองมาดูอู่ในไทยซะก่อนว่าความเป็นจริงเนี่ยมันต่อ 100% ได้หรือไม่ประเด็นที่2ก็คือเจ้าเดิมที่เราซื้อเรือฟริเกตเข้ามาจากเกาหลีใต้เนี่ยเครื่องยนต์มันมีปัญหาครับสุดท้ายส่งเคลมไม่ได้นะครับทางทร.เขาก็เลยชี้แจงบอกอ้อ1มันส่งเคลมไม่ได้เพราะมันหมดประกันไปแล้ว2ก็คือเรือเนี่ยเราซื้อมาศักยภาพผมใช้คำง่ายๆก็คือตามศักยภาพเนี่ยตามเครื่องยนต์รุ่นนี้สเปคมันเนี่ยมันแล่นได้เร็วแต่เราซื้อมาเราแล่นในทะเลเราแล่นแบบพอดีตัวครับเหมือนรถเครื่องยนต์สูงๆแต่เราวิ่งได้ไม่เต็มที่เครื่องยนต์ก็เลยมีปัญหาก็เป็นที่มานะครับวันนี้ที่ต้องมีการชี้แจงรายละเอียดกันติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับ
2: จากผู้ยื่นข้อเสนอ6บริษัทเหลือเพียงบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีใต้ที่ผ่านการคัดเลือกสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงด้วยเหตุว่าอีก5บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ของกองทัพเรือทำให้เกิดคำถามตามมาในหลายประเด็นโดยเฉพาะการกำหนด TOR และเกณฑ์การให้คะแนนทั้งที่บางบริษัทอ้างว่าพร้อมต่อเรือในไทยแบบ 100% ซึ่งสถานะของโครงการในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างชะลอการเซ็นสัญญาเนื่องจากมีบางบริษัทยื่นอุทธรณ์โดยผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแถลงทุกประเด็นไล่เรียงตั้งแต่เหตุผลความจำเป็นในการจัดหาเรือฟริเกตเพื่อทดแทนเรือที่จะทยอยปลดประจำการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือตามสมุดปกขาวที่กำหนดว่าจะต้องมีเรือฟริเกตพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงทางทะเล8ลำแต่ขณะนี้มีเพียง4ลำ
3: ผมขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกท่านตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ปราศจากการแทรกแซงหรือแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและความรับผิดชอบต่อกฎหมายและชาติบ้านเมือง
4: ทุกคนน่ากลัวรองเจ้ากรมเ
2: ป็น
4: การ
2: สาระสำคัญอยู่ที่การเปิดข้อมูลขอบเขตโครงการหรือ TOR ในการจัดหาเรือฟริเกตวงเงินกว่า 17,000 ล้านบาทที่ครอบคลุมไปถึงการชดเชยทางเศรษฐกิจหรือ Offset Policyรวมไปถึงการกำหนดคุณสมบัติของเรือที่ต้องรองรับการปฏิบัติภารกิจรบแบบ3มิตินอกจากนี้ยังพิจารณาประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอและที่สำคัญยังนำปัญหาจากโครงการจัดหาเรือภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นบทเรียนโดยกำหนดว่าเรือฟริเกตลำใหม่ต้องมีเครื่องยนต์ดีเซลถึง4เครื่องยนต์จากเดิมที่กำหนดไว้2เครื่องยนต์อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับ5บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะไม่เปิดเผยชื่อบริษัทโดยพบว่ามี1บริษัทไม่ได้แจ้งเอกสารงบการเงินและอีก4บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ทางเทคนิค
5: ผู้เสนอบางรายยื่นข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขเช่นจะส่งมอบแบบเรือให้เมื่อได้เป็นคู่สัญญาแล้วเนื่องจากแบบเรือนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงกลาโหมของประเทศนั้นถ้าท่านจะปลูกบ้านแล้วท่านไม่ได้รับแบบบ้านท่านจะจ้างไหมครับท่านจะลงคะแนนให้เขาไหมในขณะที่บางรายเสนอให้กองทัพเรือมาลดอำนาจแม่เหล็กตัวเรือเองภายหลังจากส่งมอบเรือแล้วทั้งที่ TOR กำหนดไว้ว่าเรือลำนี้จะต้องมีอำนาจแม่เหล็กตัวเรือไม่เกิน800นาโนเทสลาเพื่อลดการตรวจจับจากเรือดำน้ำ
6: ขออนุญาต
2: สำหรับเรือฟริเกตลำใหม่ที่บริษัทฮันวาโอเชียนได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างผ่านกระบวนการต่อรองราคาและเงื่อนไขอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทจากกรอบวงเงิน 17,000 ล้านบาทพร้อมทั้งข้อเสนอในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Data Link และระบบอำนวยการรบหรือ CMS แต่โจทย์ใหญ่ของกองทัพเรือในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประกาศผลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบในการเปลี่ยนข้อเสนอในเอกสารให้เป็นเรือที่มีขีดความสามารถครบถ้วนและเปลี่ยนข้อเสนอของ Offset Policy ให้คืนประโยช

0: กับประเทศได้อย่างแท้จริงท่ามกลางข้อสังเกตและการจับตาถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายให้พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อมาจัดแถวกำลังรบใหม่โดยเฉพาะแนวคิดยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมแต่ยังต้องคงขีดความสามารถของกองเรือฟริเกตไว้เนื่องจากเป็นกำลังหลักที่จำเป็นรวมถึงการปรับภารกิจของเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดวงทิพย์เลี่ยมภพไทย PBS รายงาน
1: อีก2วันจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ค่ะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนนั้นถูกวิเคราะห์ว่ามันกำลังสะท้อนภาพใหญ่ของเครือข่ายบ้านใหญ
2: ่
1: ที่วัดพลังกับหน้าใหม่ที่มีกระแสนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันความพร้อมเรื่องการจัดการเลือกตั้งจะใช้ระบบคีย์คะแนนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นะคะและคาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งภายในเวลา2ทุ่มขณะนี้ผู้สมัครต่างก็ใช้ช่วงเวลาโค้งสุดท้ายเร่งหาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนขึ้นรถแห่หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะวันนี้มีคนมาช่วยหาเสียงก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้าและนายกันพงษ์ประยุรศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนนะคะไปตามถนนสายหลักแล้วก็แห่ไปตามชุมชนในอำเภอบางกรวยนายเดชรัตน์ผู้สมัครย้ำถึงนโยบายนิวนนท์บอกว่าเป็นแนวทางการพัฒนานนทบุรีผ่าน20นโยบายโดยเน้นการสานต่อนโยบายเดิมที่ดีและเพิ่มเติมเรื่องการแก้ไขปัญหาความท้าทายใหม่ๆเช่นการพัฒนาสภาพแวดล้อมสุขภาพกายและใจดูแลคนนนทบุรีทุกกลุ่มทุกวัยค่ะ
3: อีกคนหนึ่งครับนายณรุพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากกลุ่มพึ่งหลวงครับเป็นหลานชายของอดีตนายกธงชัยนะครับอดีตนายกอบจ.นนทบุรีครับใช้ช่องทางออนไลน์สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายนอกจากการลงพื้นที่หาเสียงนะครับนำเสนอการสานต่อนโยบายเดิมทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับจากโรงเรียนอบจ35แห่ง1อำเภอ1ศูนย์สาธารณสุขกับบริการครบวงจรโรงไฟฟ้าขยะสดแห่งที่4รองรับขยะเพิ่มขึ้น 1,000 ตันต่อวันครับ
1: สำหรับสถานที่รายงานผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในวันอาทิตย์นี้นะคะจะอยู่ที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีซึ่งทำเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกลางค่ะเป็นการรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของอบจ.นนทบุรีและ Facebook ของอบจ.นนทบุรีปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีบอกว่าหลังปิดลงคะแนนในเวลา 17:00 นแต่ละหน่วยจะนับคะแนนทันทีและนำผลคะแนนไปส่งที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอเพื่อกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมของอบจ.โดยจะมีระบบตรวจทานอัตโนมัติว่าจำนวนบัตรคะแนนและผู้ออกมาใช้สิทธิ์ตรงกันหรือไม่หากพบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งเตือนให้แก้ไขทันทีและนำใบรวบรวมผลคะแนนอย่างเป็นทางการมาส่งที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกลางนะคะคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 20:00 นค่ะ
4: นับคะแนนปิด 5:00 นปิด 17.00 นนะครับนับคะแนนก็น่าจะเสร็จสัก 6:00 ถึง1ทุ่มเนี่ยน่าจะเป็นการรีพอร์ตการส่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเราก็ประมวลไปซึ่งคิดว่าสักทุ่มครึ่ง2ทุ่มเนี่ยน่าจะไม่เป็นทางการครับส่วนที่เป็นทางการอาจจะสัก4ทุ่ม 22.00 นฝ่าอำเภอจะคีย์เรียบร้อยส่งเข้ามายังส่วนกลางครับ
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบจ.นนทบุรีมีมากกว่า1ล้านคนนะคะแบ่งออกเป็น 1,450 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ใน6อำเภอโดยตั้งเป้าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ45ขึ้นไปค่ะ
3: ปลาหมอคางดำเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกร้ายของสังคมไทยนะครับท่านผู้ชมครับการจะประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันประกาศไม่ได้ง่ายๆนะครับมันมีเกณฑ์ของมันอยู่จะต้องเจอความหนาแน่นของปลาหมอคางดำกี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตรตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันเจอเป็นตัวหลังจากนั้นมันเริ่มเจอเป็นฝูงแต่ความหนาแน่นยังไม่ได้ครับเจอ101ตัวเริ่มเจอเป็นฝูงแต่ที่มันน่าสนใจก็คือพอไปผ่าท้องมันเนี่ยท่านผู้ชมไข่เต็มท้องเต็มท้องเนี่ยเยอะเลยฮะปลาหมอคางดำ44ตัวครับในจำนวนนี้มี10ตัวนะครับที่มีไข่ถูกจับได้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำรา

0: ทางใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจุดนี้เนี่ยเจอปลาหมอคางดำชุกชุมที่สุดในเขื่อนลำปาวนะครับก่อนหน้านี้ที่จุดบ้านคำเขื่อนแก้วครับเจอปลาหมอคางดำ45ตัวเฉพาะวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบมากถึง26ตัวครับบริเวณน้ำตื้นริมตลิ่งมีหญ้าแล้วก็พืชน้ำนะครับประมงจังหวัดเนี่ยยืนยันครับว่าตอนนี้เป็นการแพร่ระบาดในวงจำกัดในพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์อำเภอสามชัยโดยจุดบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยเป็นการพบเป็นกลุ่มก้อนแต่จำนวนไม่หนาแน่นมันไม่เยอะเพียงพอต่อการประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดตามเกณฑ์จะต้องพบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรครับจากการปูพรมค้นหาพบปลาหมอคางดำรวมแล้ว101ตัวนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าปูพรมค้นหาต่อเนื่องจะจับได้มากขึ้นครับ
1: มาเจอที่นี่นะครับเป็นกลุ่มก้อนถือว่าเป็นกลุ่มก้อนแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเข้าข่ายที่จะประกาศเป็นที่ระบาดได้
2: แต่ยังไม่เข้าข่ายที่จะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการประกาศก็ต้องเป็นไม่น้อยกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรซึ่งจุดนี้รัศมีในการที่เราสำรวจในวันนี้นะครับ2กิโลนะครับรัศมี2กิโลแต่เราเจอ44ตัวก็ยังไม่ถือว่าเป็นเข้าข่ายที่จะประกาศเป็นเขตระบาดได้นะครับ
3: ชาวประมงในพื้นที่อำเภอสามชัยที่จับปลาหมอคางดำได้หลายครั้งบอกว่าเจอปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ส่วนปีนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มั่นใจว่าเจอเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มด้วยประมาณ10ตัวสังเกตได้เพราะว่าตัวปลามันมีคางสีดำส่วนที่มาของปลาหมอคางดำคาดว่าอาจจะปะปนมากับลูกปลาที่ใช้เป็นเหยื่อจับปลาหรืออาจจะปนมากับลูกปลานิล
4: สำคัญตรงที่เราช่วยๆกันเพราะว่าเราต้องช่วยกันดูว่าเพราะว่าปลาพวกนี้เป็นสปีชีส์ใช่ไหมครับเพราะมันเติบโตขึ้นมาการขยายพันธุ์ก็เร็วแล้วก็เป็นปลาที่กินลูกปลาชนิดอื่นด้วยครับ
2: เรากลัวมันจะกระทบต่อลำเขื่อนลำปาวเราอย่างไรบ้าง
4: กลัวครับเพราะว่ากินลูกปลาชนิดอื่นนี่คือลูกปลาชนิดอื่นนี่แพร่พันธุ์ช้าใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ปลาหมอคางดำนี่แพร่พันธุ์เร็วก็มีผลกระทบมากครับ
0: ตอนนี้ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างานนะครับเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งหน่วยงานสังกัดกรมประมงกาฬสินธุ์ครับร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านเขื่อนลำปาวไม่ต่ำกว่า100คนนะครับทำโครงการประมงอาสาค้นหาปลาหมอคางดำครับช่วยกันค้นหาควบคุมลดการแพร่ระบาดป้องกันทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กรมประมงเนี่ยยืนยันครับตอนนี้ต้องเร่งกำจัดปลาหมอคางดำนะครับโดยมีกำลังสำคัญก็คือเครือข่ายชาวประมงอาสาเนี่ยแหละครับตอนนี้สรุปข้อมูลตรงกันนะครับว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาหมอคางดำได้มากที่สุดก็คือตุ่มน้อยตุ่มแปดเหลี่ยมอวนตาทีสะดุ้งเล็กแล้วก็สะดุ้งซิ่งซึ่งกรมประมงเนี่ยเตรียมพิจารณาจัดหาเครื่องมือให้กับชาวประมงครับจะได้ช่วยกันจัดการปลาหมอคางดำครับ
3: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเราสองคนนี้คือชายหาดหัวหินนะคะก็ดูจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเวลาเราไปเที่ยวไปเดินที่ชายหาดหัวหินกันก็จะเห็นตัวอาคารหรือจะมีการก่อสร้างร้านอาหารเนี่ยค่ะทอดยาวลักษณะรุกล้ำลงไปถึงบริเวณชายหาด
0: นี่ฮะแถวสะพานปลาไปจนถึงก่อนศาลเจ้าแม่ทับทิมโซนใกล้ๆผมเนี่ย
3: ติดกับทะเลเลยโซนที่อยู่ใกล้ๆคุณเจษดาเนี่ยค่ะถ้าพบว่าจุดไหนมันรุกล้ำชายหาดต้องถูกรื้อออกนะคะทางเทศบาลนครหัวหินตอนนี้เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดหัวหินดีเดย์กัน25กันยายนนี้จะเข้ารื้อถอนทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะคะเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะหลังจากยืดเยื้อมานานกว่า20ปีทีนี้ทางเจ้าของอาคารที่เหลืออยู่ตอนนี้อีก26อาคารที่ยังไม่รื้อออกมาเรียกร้องอยากให้ชะลอการรื้อถอนออกไปและเตรียมยื่นขอพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหัวหินนำป้ายประกาศแจ้งเตือนให้ทางเจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่สร้างยื่นรุกล้ำบริเวณแนวชายหาดสะพานปลาลากยาวไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา7 วันก่อนที่จะให้บริษัทเอกชนผู้รับ

0: ้างนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เดินหน้ารื้อถอนวันที่25กันยายนนี้เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะนะคะที่ผ่านมาทางเทศบาลนครหัวหินเคยส่งหนังสือแจ้งผลหลังคดีถึงที่สิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและครบกำหนดเส้นตายให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปเองแต่ปรากฏว่าจนถึงกระนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของอาคารมาแจ้งผลการรื้อถอนต่อทางเทศบาลนครหัวหินเลยแม้แต่รายเดียวค่ะเดิมเนี่ยค่ะอาคารที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะมันรวมแล้วมีประมาณ40รายด้วยกันและที่ผ่านมาเจ้าของอาคารก็ให้ความร่วมมือรื้อถอนไปเองแล้ว14รายทีนี้ยังเหลืออยู่อีก26รายที่ว่าในจำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหัวหิน15รายและของกรมเจ้าท่า11รายอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินยืนยันบอกการดำเนินการทั้งหมดคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายความเป็นธรรมและประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อจัดระเบียบและคืนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดหัวหินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปและหากไม่ดำเนินการก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
1: ไม่มีการใช้กำลังแน่นอนนะครับเราจะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างระมุนระม่อมที่สุดพร้อมชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจว่าฉากท่านในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขาไม่ความร่วมมือนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วดำเนินการไม่ได้จริงๆก็ต้องเสนอเรื่องนี้สู่ศาลให้ศาลพิจารณาในการที่จะให้ดำเนินการต่อไปอย่างไร
2: หลังการรื้อถอนเสร็จนะครับทางเทศบาลนครหัวหินครับเขาเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ว่าต้องการจะให้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้ในอนาคตเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเบื้องต้นก็มีแนวคิดนะครับจะปรับขยายถนนให้เป็นพื้นที่ลานจอดรถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวอาจจะทำเป็นจุดพักผ่อนลานออกกำลังกายแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ได้นั่นเป็นเรื่องของอนาคตครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอดีตและปัจจุบันกลุ่มเจ้าของอาคารเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับอ้างสิทธิ์อยู่อาศัยทำกินมาก่อนเรียกร้องขอร้องขอความเป็นธรรมและต้องการให้เทศบาลเนี่ยชะลอการรื้อถอนออกไปก่อนครับและเตรียมยื่นเรื่องขอพิสูจน์สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
3: เป็นหนังสือ
4: คือมันไม่มีทางไปครับเพราะว่าเราไม่มีที่จะไปเราทำกินอยู่ตรงนี้ครับเกิดที่นี่โตที่นี่ครับอายุป่านนี้เลยไปตั้งต้นเล็กๆหนึ่งได้ที่ไหนครับถึงอยากจะให้ทางเทศบาลเนี่ยชะลอการเวลาให้ทางชายทะเลเนี่ยสามารถพิสูจน์สิทธิ์คือเราพูดหลักความจริงนะที่นี่ก็หมายความว่าแถวเนี้ยไม่ได้อยู่แบบเลื่อนลอยเพราะที่แต่ละแปลงมันมีตาจองแสดงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ทางนี้ก็มีครับ
0: สำหรับปมพิพาทสิ่งปลูกสร้างแนวสะพานปลาไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมยืดเยื้อมานานกว่า20ปีนะคะและที่ผ่านมาผู้ประกอบการก็รวมตัวการคัดค้านการรื้อถอนอ้างสิทธิ์บอกว่าอยู่อาศัยทำกินมาตั้งแต่ก่อนตั้งเทศบาลแล้วก็ก่อนที่จะมีคดีที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองจนถึงที่สุดวันนี้ค่ะ
2: มีคำเตือนนะครับให้ทุกภาคของไทยเฝ้าระวังฝนหนักไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยตอนนี้เตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับหลังจากน้ำจากคลองศกท่วมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวครับน้ำที่ล้นจากคลองศกท่วมถนนและร้านอาหารในชุมชนเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง2วันปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติกว่า6เมตรครับนายสันติบุญรอดในอำเภอพนมสั่งให้ท้องถิ่นเฝ้าระวังและขอให้ผู้ที่อาศัยริมคลองศกติดตามระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และเตรียมอพยพถ้าได้รับการแจ้งเตือนครับปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ครับ
0: หลายจังหวัดเจอน้ำป่านะคะอย่างที่จังหวัดกระบี่น้ำป่าจากน้ำตกห้วยโตในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาในตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ไหลเชี่ยวแรงหลากลงมาสาเหตุเพราะว่าฝนตกหนักด้านบนทำให้น้ำในคลองทับปริกและคลองกระบี่เพิ่มสูงขึ้นน้ำไหลแรงมีสีขุ่นคล้ายโคลนแบบนี้ค่ะและบางจุดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะปภ.จังหวัดกระบี่ประสานไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะพื้นที่เสี่ยงที่เฝ้าระวังกันประกอบไปด้วยตำบลทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ตำบลโคกยา

0: ใส่ก่อนทางเจ้าเดี๋ย
1: วเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเอาเรือท้องแบนครับไปช่วยชาวบ้าน3คนติดอยู่บนต้นไม้ครับกลางแม่น้ำคำมีตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางที่จังหวัดแพร่ครับหลังเจอฝนหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับสอบถามได้ความว่าทั้ง3คนเนี่ยออกไปจับจิ้งหรีดครับแต่ฝนมันหนักแล้วน้ำมันท่วมเร็วก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้น้ำค่อยๆลดระดับลงไปแล้วครับ
2: ที่จังหวัดลำปางฝนตกหนักเช่นกันทำให้น้ำจากดอยหลวงเป็นน้ำป่านะคะก็หลากลงมาที่น้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือน้ำมีสีขุ่นไหลเชี่ยวแรงเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำอย่างบ้านฮ้างบ้านแม่ขีดบ้านห้วยป้ายและบ้านวังเจริญในตำบลวังแก้วให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: ที่แม่ฮ่องสอนครับแม้ว่าน้ำป่าที่หลากท่วมตำบลป่าแป๋มอำเภอแม่เสรียงจะลดลงไปแล้วแต่พื้นที่การเกษตรและถนนเสียหายหลายจุดนะครับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำพัดครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิตล่าสุดมีแนวโน้มลดลงไปแล้วครับ
2: เช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้ำป่าที่ท่วมในอำเภอเขาค้อตอนนี้ลดลงมาแล้วส่วนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเจ้าหน้าที่ปรับธงจากสีแดงมาเป็นสีเหลืองนะคะหลังจากแม่น้ำป่าสักลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดบอกว่าถ้ามีฝนตกลงมาตอนนี้ได้เตรียมเสริมผนังกั้นน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้โดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและน้ำที่ท่วมในจังหวัดน่านและแพร่ลดลงแล้วเช่นกันตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจช่วยเหลือชาวบ้านและยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ยังมีคำเตือนและยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: น้ำเหนือลดลงมาครับแสดงว่าน้ำมันไหลมาที่ภาคกลางบ้างแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ชาวบ้านริมแม่น้ำตอนนี้เริ่มกังวลถ้าฝนยังตกต่อเนื่องและการระบายน้ำจากตอนบนเกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมใต้ถุนบ้านครับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบอกว่าทุกปีครับต้องนำธงสีแดงหรือแกลลอนสีแดงเอามาติดเอาไว้ริมแม่น้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเข้าสู่ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับ
3: ค่ะเราก็จะเตรียมปักธงไว้เพื่อไม่ให้เรือได้แบบได้รู้ว่าตรงเนี้ยเรามีเขื่อนอยู่เรามีสิ่งกีดขวางอยู
4: ่เป็นธงของเราเองแหละ
3: เป็นธงของเราเองค่ะ
4: แต่จริงๆทางภาคเขาพวกหน่วยงานเขาก็มีธงแดงเขาอยู่แล้วเขาเตือนอยู่แล้ว
3: ถ้าตรงนี้จะไม่มีนะพวกเราจะทำกันเองแต่จริงๆเคยยังมีความคิดว่าอยากจะขอทางอบต.เลยว่าปักเสาให้เราแล้วทำเป็นแบบเหมือนไซเรนเป็นไอ้นี่ไปเลย
4: เราจะทำเป็นไซเรน
3: ค่ะเมื่อก่อนเราเคยทำไว้แล้วก็พอน้ำมันแรงๆมันก็หายไปแต่ถ้าซื้อมาไม่ได้แพงมากนั่นนะคะ
4: ครับผมแต่ว่าน้ามีธงอยู่ไหมของน้าเองตอนนี
3: ้ตอนนี้จะมีเป็นถังแกลลอนสีแดงซึ่งเราเคยขอจากกรมเจ้าท่าเขาเอาไว้อะค่ะ
4: อ๋อแล้วก็มาเป็นสัญญาณ
3: ค่ะแล้วก็เราก็ผูกเชือกเป็นสัญญาณเอาไว้เหมือนเป็นทุ่นนะคะเหมือนเป็นทุ่น
1: ไปดูน้ำอีกเส้นหนึ่งครับที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ติดตามน้ำจากประตูระบายน้ำพลเทพจังหวัดชัยนาทครับเส้นนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับปภ.ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงแล้วครับย้ายรถย้ายทรัพย์สินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: แม้ว่าระดับน้ำในบางจุดยังนิ่งบางจุดน้ำลดลงมาแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยบอกว่าระยะนี้อาจจะต้องระวังเพิ่มเติมเรื่องฝนตกหนักฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ด้วยกันพื้นที่ที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษคือหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีคำเตือนอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลฝนสะสมล่าสุดตรวจสอบผ่านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับฝนตกหนักมากนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพังงาฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่สถานีบ้านดอกแดงอยู่ในอำเภอตะกั่วป่าค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาสูงถึง382มิลลิเมตรนะคะรองลงมาคือสถานีโรงเรียนบ้านท่าหันอำเภอกระปง348มิลลิเมตรส่วนสถานีอื่นๆในพื้นที่ก็สูงกว่า200มิลลิเมตรค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สถานีหน่วยพิทักษ์ป่าเขาชาลีอำเภอบ้านตาขุนเวลา16นาฬิกาฝนสะสมสูงถึง 252.4 มิลลิเมตรและจังหวัดระนองในเขตอำเภอเมืองระนองสถานีระนอง226มิลลิเมตรค่ะสถานีเทศบาลตำบลปากน้ำ224มิลลิเมตรตัวเลขฝนสะสมที่เกิน

0: ิน200-300 มิลลิเมตรในเวลาเพียงวันเดียวแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสูงต่อดินที่เปลี่ยนสภาพเป็นโคลนและก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดใช้งานระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเพื่อติดตามคาดการน้ำท่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งแบบเรียลไทม์ค่ะทีนี้ถ้าดูจากแผนที่ความเสี่ยงฝนสะสม3วันก็คือช่วงระหว่างวันที่17-20 กันยายนซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลฝนจริงสะสม1วันกับผลการคาดการณ์อีก2วันเนี่ยนะคะจะพบว่าพื้นที่ที่ต้องตั้งรับและเฝ้าระวังระดมความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาและลุ่มน้ำในจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ตลอด24 ชั่วโมงซึ่งจากการประมวลผลจากแบบจำลองคาดการฝนล่วงหน้า7 วันกลุ่มฝนยังคงมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับให้ติดตามประกาศการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดขณะที่ระบบเตือนภัยในระบบ Broadcast Alert System ส่งข้อความไปยังประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักในอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกะปงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนสินีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 17:23 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเจนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแรงอนแรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสู่สารเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตุลาคอปาลัสบ้านค่ายบ้านกีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปุลากาปะบ้านบุกิจอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวศอลาวัตนบีสรรเสริญศาสดานบีมุฮัมมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเช่นโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหร

0: สุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จตากนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปี

0: พื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราทผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมะราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรี
2: เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมะราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคารราชูทิศจะสร้างขึ้นมีขนาด4ชั้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโรงเรียนเบญจมะราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอบคะเนตนิทรรศการมหาธิดาราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนนาธิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้รวมทั้งด้านกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
3: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เวลา 9:23 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย3คนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง5คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้ง3มหาวิทยาลัยรวม 2,132

0: 3คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเช่นการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นอย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำรงมั่นในภารกิจแห่งการสร้างสรรค์ปัญญามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกขับเคลื่อนการวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจบนฐานรากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อเป้าหมายสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างจริงจังพร้อมทั้งขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: วันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศเทพวรารามสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปเวลา 14:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่สมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลภัพบุคลกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงมีพระราชฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นายทิตนภัทรธิรามนและคณะห้างคุณส่วนจำกัดประพันธ์กาบไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทคุณเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดฉิมทายากวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งปิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังก่อนมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพมีประชาชนและคณะบุคคลเข้าถวายสักการะพระศพเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมากรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กาก

0: ไม้และครอบครัวเจตวันรวมทั้งมีคณะทูตานุทูตเข้าถวายสักการะพระศพเช่นนายเยฟกินีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่ต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามาวาน100วันพระราชทานพระศพต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอนสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
4: มีการตั้งคำถามมีข้อห่วงใยเป็นข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งตามกำหนดเนี่ยจะจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนี้มีคำถามว่าการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลเข้าไปในป่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะว่าจุดที่จัดงานอยู่ในผืนป่ามรดกโลกค่ะกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมากอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหรือไม่ค่ะกิจกรรมนี้ผู้จัดก็คือสมาคมอุทยานแห่งชาติค่ะร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีในชื่อ Wireless แก่งกระจานจุดสตาร์ทจะอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบ้านกลางซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ท่องเที่ยวนะคะแล้วจุดนั้นจะมีโป่งดินที่เป็นแหล่งชมผีเสื้อชื่อดังส่วนเส้นทางวิ่งจะวิ่งผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยคมกริดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะอยู่ทางใต้ของหน่วยบ้านกลางมีแหล่งหญ้าแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกระทิงช้างป่าและบริเวณดังกล่าวเป็นที่รู้จักจากปมคดีการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคมกริดนะคะจากนั้นเส้นทางวิ่งเทรลก็จะมุ่งหน้าไปที่โป่งพรมบริเวณกิโลเมตรที่9เส้นทางจากด่าน3ยอดสู่บ้านกลางซึ่งเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าอีกเพราะว่าจุดนั้นมีโป่งแร่ธาตุแล้วก็มีสระน้ำหลังจากมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ค่ะก็มีข้อท้วงติงและมีเสียงคัดค้านทั้งจากผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงคนที่อ้างว่าเป็นคนในพื้นที่โดยแสดงความกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมการเข้าไปอาจจะรบกวนสัตว์ป่าหรือไม่อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศหรือไม่พร้อมตั้งคำถามว่าอุทยานอนุญาตให้มีการจัดงานนี้ได้อย่างไรอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงบอกว่าเส้นทางที่มีการขออนุญาตถูกประเมินจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วค่ะและเส้นทางจัดงานก็เป็นเส้นทางลาดตระเวนโดยรถอยู่แล้วไม่ใช่เส้นทางเดินเท้าจึงไม่รบกวนธรรมชาติมากและจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควบคุมตลอดกิจกรรม
5: เส้นทางที่ไปวิ่งเทรลเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางถนนคือมันเป็นถนนลาดตระเวนไม่ใช่เป็นเส้นทางเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีผลกระทบแต่เรื่องของระบบนิเวศอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของการที่จะต้องในระหว่างวิ่งเนี่ยไม่ให้ออกเส้นทางที่เรากำหนดนะครับแล้วก็มีการควบคุมในเรื่องของความสะอาดเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวเอ้ยโทษนะปริมาณนักวิ่งที่ผ่านในช่วงแต่ละจุดนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ถือว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพื้นที่อุทยานที่เป็นมรดกโลกด้วย
4: นายอรรถพลให้ข้อมูลบอกว่านายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่งและเชื่อว่าคิดมาอย่างดีแล้วค่ะจึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเส้นทางนี้ได้และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนโครงการฟื้นฟูผืนป่ามรดกโลกและจัดสรรเป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยค่ะ
3: รองนายกเอกนิตินะครับและผอ.สครครับออกมาปฏิเสธข่าวการควบรวมไทย PBS และอสมท.นะครับบอกว่าไม่เคยมีข้อเสนอนี้มาก่อนแต่ยอมรับครับว่าที่ผ่านมามีการพิจารณาแผนการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ8แห่งนะครับที่คาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาสัปดาห์หน้ากระแสข่าวการควบรวมกิจการระหว่าง2องค์กรสื่อไทย PBS และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายเอกนิติธันประภารองนายกและรัฐมนตรีคลังครับบอกว่า

0: ทราบเรื่องนี้ผ่านสื่อนะครับแต่ไม่เคยเห็นข้อเสนอการควบรวมกิจการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบครับสอดคล้องกับนายทิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้เนี่ยมีอสมทรวมอยู่ด้วยครับสคร.เสนอคณะกรรมการนะครับพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมทหลายแนวทางแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับเพราะอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลใดๆก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นและมีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับแล้วก็ย้ำว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการอสมท.กับไทย PBS ตามที่เป็นข่าวแน่นอนครับเพราะโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ไม่สามารถที่มาของการปล่อยข่าวดังกล่าวนะครับโดยไทย PBS เป็นอิสระและมีความคล่องตัวตามบทบาทสื่อสาธารณะอยู่แล้วครับทางนี้สคร.เตรียมแถลงข่าวชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอสมท.หลังการประชุมครม.นะครับซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าครับเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมท.ก่อนหน้านี้ครับนางสาวสุนทรียาวงศิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของอสมท.นะครับให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับตั้งข้อสังเกตว่าข่าวการควบรวมกิจการระหว่างอสมท.และไทย PBS อาจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกดดันให้บอร์ดบริษัทเร่งสรุปข้อตกลงปล่อยเช่าที่ดินย่านรัชดาพระราม
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญาก ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าวเวลา9นาฬิกา55นาทีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานร้อยวันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจนเสร็จพิธี12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21

0: ันรักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
4: การเมืองเรื่องน่ารู้พบกันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ก็คงทราบกันไปแล้วนะครับผลการพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับคดีการเลือกสว.คุยข้าวยานกันเยอะแต่กกต.เสียงข้างน้อยก็ออกเปิดเผยข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สภาผู้แทนราษฎรก็มีการพิจารณารายงานประจำปีของกกต.เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของกกต.เป็นต้นเรื่องมันก็คงยังไม่จบถึงแม้ว่าการวินิจฉัยของกกต.ที่จะส่งตัวบุคคลที่เป็นสว.เนี่ย26คนแต่ตอนนี้เหลือ25ก็ออกไปแล้ว1คนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สว.ก็รอให้กกต.ทำสำนวนเสร็จส่งไปศาลฎีกามาในคดีเรื่องต่างก็เรื่องจะดูมันน่าจะจบแต่ในเชิงการเมืองเป็นความชอบธรรมทางการเมืองที่มุ่งไปสู่สององค์กรที่สำคัญองค์กรแรกคือตัวกกต.เองนะครับก็คงจำเจอแรงกระหน่ำเกี่ยวกับศักยภาพความเชื่อถือและความชอบธรรมที่หนักหน่วงมากส่วนรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคใหญ่พรรคประมาณคือพรรคภูมิใจไทยซึ่งถึงแม้ว่าจะรอดพ้นแต่ข้อกล่าวหาที่หนึ่งที่สองอีก21คนของพรรคที่กกต.บอกว่าไม่ผิดไปส่งฟ้องศาลมันน่าจะยุติลงแต่การเมืองภายใต้กระแสสังคมการยอมรับ

มันไม่หยุดยังมีความไม่กระจ่างชัดว่าเป็นอย่างไรนักข่าวอาวุโสอย่างคุณวีระธิรพัฒน์เมื่อคืนนี้เขาพูดในรายการนะครับรวมกับคุณสุทธิยุนบอกเลยว่ารายงานการสอบสวนของอนุกรรมการชุดที่26เนี่ย90,000กว่าหน้าเนี่ยอยู่ลองเผยแพร่มาสิเผยแพร่ทางระบบโซเชียลของไอรอก็ได้หรือตีพิมพ์ออกมาก็ได้ก็คนจะได้อ่านคนได้เกิดความกระจ่างให้ผมสนับสนุนนะก้าวมือกันหน้าผมอยากจะอ่านเหมือนกันเอกสารทั้งหมดเลยแล้วก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นโครงสร้างกระบวนการและกลไกหากปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างพูดด้านในองค์กรมีเขาบอกมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบที่จะตัดสินอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ถือว่าเป็นฝ่ายประชาชนฝ่ายภาคประชาสังคมคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังคลางแคลงสงสัยถ้าสังคมเราเป็นสังคมเปิดจริงเป็นสังคมประชาธิปไตยจริงก็อาจารย์เปิดข้อมูลมาได้ดูจะได้เห็นกันเพราะแล้วเนี่ยกระแสเหล่านี้เนี่ยมันก็จะคุกรุ่นไปเรื่อยๆจะคุกรุ่นไปถึงขนาดที่เรียกว่าบุคลากรต่างๆที่เคยอดีตอยู่ในก็องค์กรอิสระอดีตอยู่ในเป็นนักวิชาการนะครับอดีตเป็นนักกฎหมายต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากซึ่งผมเรียนตรงว่ามันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะอย่าไปดูถูกปัญหาหรือว่าไปให้ค่าน้อยเกี่ยวกับบุคคลที่เขาไม่เห็นตามสิ่งที่กกต.วินิจฉัยนะครับจะไปทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นองค์การของราชวิทยาสภาในวันที่30กันยาเขาก็จะจัดเสวนาเรื่องคดีอั้วสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านที่อาโค้ดเดี๋ยวผมเชื่อผมจะลงทะเบียนฟังด้วยเพราะคนที่มาร่วมเสวนาในโครงการของราชบัณฑิตยสภาเนี่ยก็มีทั้งท่านศาสตราจารย์พิเศษกลันพักดีชนะคุณซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลทั้งนั้นคนผมเองเคยร่วมเป็นกรรมการสภาหมาเลยเกิดกับท่านช่วงหนึ่งคือท่านยังมีความคิดเห็นที่ดีๆเยอะถ้าในยุคที่ท่านเป็นตุลาการศาลรัฐมนูลเนี่ยท่านก็ให้ข้อคิดเห็นที่ดีผมก็อยากฟังท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางกฎหมายท่านวัดปิงสมิตรนะครับก็อดีตเป็นผู้ตรวจตามกรรมการศิษย์ก็เป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาผมก็อ่านเฟซของท่านบ่อยครั้งท่านก็แสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดเลยไม่เขียนสั้นๆเวลาเขียนต้องมีหลักการเหตุผล

ือนกับผู้พิพากษาบวกกับนักวิชาการด้านกฎหมายอันนี้น่าสนใจอีกท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นอดีตกรรมการปปช.มีผลงานช่วงทำงานที่โดดเด่นมากในคดีหลายคดีที่ปราบโกงเนี่ยก็ต้องฟังความเห็นท่านส่วนท่านสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกรรมการกกต.เสียงข้างน้อยอยู่ในเวลานี้นะครับที่ออกมาเขย่าก็ต่อดีเนี่ยยังไม่ฟังได้ยังไงต้องฟังนะครับต้องฟังท่านฟังก็คงต้องสนใจนะผมรีบลงทะเบียนเข้าไปฟังนะครับถ้าฟังผ่านโซเชียลเนี่ยผมคิดว่าคงรับไปเยอะนะครับใช้เวลานั่งฟังก็คงเกิน2 ชั่วโมงละ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าบุคคลทั้ง4ท่านเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะอ่านหรือสืบสั้นๆมันไม่เท่ากับฟังรายละเอียดทั้งหมดแต่ก็จะเข้าใจก็จะเป็นองค์ความรู้เป็นอาหารสมองให้ได้คิดว่าปัญหาของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยเกิดจากอะไรผมไม่สนับสนุนสำหรับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานแบบนี้มาก่อนและยึดมั่นในหลักความถูกต้องหลักกฎหมายตัดความจริงแล้วเขาพูดจาแบบไม่ต้องไปนั่งส่งเสียงด่าใครหรือพากใครเอาหลักการมาพูดเลยเนี่ยสังคมเราจะต้องรับฟังสิ่งเหล่านี้ให้มาใช่ผมชั่งน้ำหนักแหละระหว่างท่านผู้โสเหล่านี้กับนักวิชาการบางคนที่วิ่งสายออกรายการโน้นรายการนี้ส่งเสียงโวกเวกโวยวายแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็เข้าไปเกาะอำนาจอยู่ผมอยากจะเอ่ยชื่อหลายคนครับระยะหลังให้ผมปฏิเสธในการที่ออกรายการผมไม่อยากจะเจอบุคคลเหล่านั้นรับไม่ได้ในการที่จะใช้คราดองค์ความเป็นวิชาการออกมาแสดงความเห็นที่มีวิชาการบางคนผมก็รู้จักออกรายการด้วยหลายครั้งสู้มาฟังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองกันดีกว่าถึงแม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนื่องจากเป็นตัวแปรบ้านเมืองหลายตัวแปรแล้วเกินนะครับแต่สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเช่นอาการระบบเนี่ยจะรออีก3 ปีกว่าเลือกตั้งครั้งใหม่เราคงยังมีชีวิตอยู่ในการเลือกตั้งได้เพราะของสำคัญเลยนะคนไทยเราจะมีสิทธิปัญญาในการคิดวิเคราะห์เพราะบางครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดไปอย่างหนึ่งเพราะเราได้ข้อมูลที่ทางหนึ่งแต่เมื่อเราได้รับข้อมูลใหม่ๆสิ่งที่เราเคยคิดว่าถูกเมื่อสถานการณ์ข้อมูลมันเปลี่ยนมันอาจจะไม่ถูกแล้วก็ได้นะเมื่อมันไม่ถูกระบบความคิดเราก็ต้องเปลี่ยนฉะนั้นตรงประเด็นนี้สิ่งผมต้องการบอกคือว่าเราอย่าหยุดนิ่งในเชิงองค์ความรู้แม้

เราจะไม่อ่านตำบกตำราซึ่งอย่างนี้มันคงไม่มีเวลาลงฟังครับแต่ใช้ประเภทฟังหูไว้หูก็ได้คือฟังข้างหนึ่งก็มาคิดไตร่ตรองและฟังในอื่นด้วยเพื่อให้การตัดสินใจต่อบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นไปในทางที่คุณจะเป็นในโอกาสข้างหน้ามีคนถามผมว่าบ้านเมืองมันจะไปรอบไหมมันจะไหวไหมผมบอกมันไม่ไหวอ่ะปล่อยให้อยู่อย่างนี้ปล่อยไม่ได้แต่รัฐบาลก็อาจจะอยู่ไหวเขาอาจจะอยู่จนกระทั่งผ่านพิธีกรรมสำคัญพิธีการสำคัญของบ้านเมืองไปสู่ปีหน้าเลยก็ได้เพราะเรายังมีงานสำคัญของบ้านเมืองอยู่อีกหลายงานในเดือนหน้าและต้องถึงขึ้นเดือนธันวาซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องอยู่เพื่อจัดการงานของบ้านเมืองแต่ปีหน้าศักยภาพและขีดความสามารถบวกกับความศรัทธาและความเชื่อมั่นถ้ามันยังตกต่ำอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเหนื่อยรัฐบาลทำงานยากเราเองอาจจะคิดว่ารัฐบาลเสียงข้างมากก็มีเสียงขนาดนี้แล้วมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนกันการเมืองมันก็อาจจะอยู่ได้มันอาจจะเป็นทฤษฎีแนวคิดทางการเมืองไทยในอดีตแต่ตัวแปรสำหรับการเมืองไทยในปัจจุบันนี้สำหรับคนรุ่นใหม่เยาวชนวัยเจนวายเจนซีเนี่ยนะหลายคนตอนจบมาทำงานน่ะนะครับหลายคนแต่รับปริญญาอยู่ละบางคนได้งานแล้วบางคนตกงานมุมมองของคนรุ่นนี้เนี่ยไม่เหมือนคนรุ่นเบบี้บูมไม่เหมือนเป็นนักความคิดทางการเมืองที่บอกว่าพรรคการเมืองก็เป็นเสียงข้างมากเดี๋ยวล้นพ้นพรรคการเมืองก็ต่างที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่อาจจะคิดว่ารัฐบาลนี้น่าจะอยู่ได้อย่าสบประมาทอย่าไปคิดว่าปลุกมัดลงถนนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณสุนทรีลิ้มทองกุลหรือกลุ่มอื่นๆมันจุดไม่ขึ้นหรอกทีนี้อย่างนั้นก็คือทฤษฎีเก่าทฤษฎีสมัยกปปส.ทฤษฎีสมัยธรรมนิตเพื่อประชาธิปไตยที่คนจะต้องมาออกมาเป็นแสนเป็นล้านเดินซึ่งทฤษฎีเหล่านั้นได้เคยเห็นได้ว่าออกมาเป็นแสนเป็นล้านมันก็เกิดความรุนแรงเกิดการปะทะกันแต่มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ผู้ท่านก็นำมาซึ่งการปฏิวัติรัฐธรรมนูญแต่แนวความคิดใหม่ก็คือแนวความคิดที่ไร้ความชอบธรรมกับระบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่เข้มแข็งอ่านสื่อแล้วก็ไม่มีสื่อใช้ประเด็นคือสื่อโซเชียลมันขยายมากขึ้นมันก็อาจจะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่ปีหน้าแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระ4ปีของการเลือกตั้งอาจจำเป็นต้องยุบสภาก่อนหรือเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนถ้าไม่ถึงเวลานั้นเนี่ยกระแสการเลือกตั้งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสะสมข้อมูลการสะสมความคิดนะครับการสะสม

ประสบการณ์จากรัฐบาลที่บริหารประเทศที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แบบนี้บางคนวิจารณ์ว่าบ้านเมืองเราในเวลานี้เนี่ยถ้าเผื่อรอบนี้จากคุณอนุทินแล้วจะเอาใครมาเป็นผู้นำประเทศผมคิดว่านี่ยังคงยังต้องใช้คำพูดเดิมของสังคมไทยกรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีคนดีมีความสามารถมีเยอะแต่โอกาสของระบบเนี่ยที่จะเปิดโอกาสเข้าสู่ระบบการเมืองเนี่ยมันไม่มีหรือบางคนเองก็เข้ามาแล้วก็ไม่อยากเปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่ข้างนอกดีกว่าแต่อนาคตข้างหน้าถ้าเผื่อบ้านเมืองมันวิกฤตแต่สิ่งที่จะวิกฤตจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากวิกฤตความศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วก็คือวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศการเมืองในภูมิภาคที่พูดง่ายถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะผมก็ตั้งก็เฝ้าตามเฝ้าฟังอ่านคนที่มีความรู้เรื่องนี้เข้ามาพูดเข้ามาแสดงความคิดเห็นเราก็ไม่สบายใจว่าในช่วงยุคไขของเราเนี่ยเราจะเห็นเกิดวิกฤตการณ์ของโลกไหมนะครับจะเกิดไหมแต่ที่เป็นห่วงคือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยนะครับว่าจะอยู่กันยังไงจะมองในแง่ของประสิทธิภาพในเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศกู้เงินมา200,000,000,000แล้วยังไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเลย200,000,000แรกเนี่ยโอเคประชาชนอาจจะได้ทายช่วยทายพัชเงินที่เหลืออยู่ประมาณ50,000,000ก็รอดูจะให้ได้สักคนละพันใช้จ่ายได้ในเดือนตุลาพฤศจิกาหรือไม่แต่เงินอีก200,000,000หลายคนก็จับจ้องอยู่ว่าโครงการที่รัฐบาลจะออกมาทำประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองขนาดที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินมาเนี่ยนะมันเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนจริงหรือเปล่าหรือเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้บางกลุ่มอาจจะเป็นเอาไปช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องยานพาหนะไฟฟ้าอีวีหรือเอาไปสนับสนุนครัวเรือนที่จะติดตั้งนะครับสุราลูกสิ่งนี้เป็นต้นว่ามันจะได้ผลจริงไหมขณะที่ปัญหาอื่นๆทางเศรษฐกิจการประกอบการของ SME การทำมาหากินของประชาชนราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากผมจ่ายกับข้าวผมรู้มันแพงอย่างมากเลยแต่เพราะเอิญเราเนี่ยอายุมากแล้วเราก็ทานน้อยผมโดยเฉลี่ยแล้วผมทานผักที่เป็นมูลค่านะถ้าเฉพาะตัวบุคคลเนี่ยในวงเงินนะพูดง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยถ้าตัวผมทานเองวันหนึ่งก็ตกประมาณ50-70 บาทในการซื้อผักรับประทานตามวัยอายุขนาดนี้นะอายุ70 กว่าเนี่ยเราไม่ทานอะไรเยอะก็ทานผักต้มผัดผัก

ราะว่าถ้าเผื่อเราใช้จ่ายเงินอย่างมากเงินบนสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรมันไม่พอใช้อ่ะก็ยังไม่เห็นทางออกรัฐบาลจะแก้ยังไงฟังลูกศิษย์ลูกหาคนหนุ่มคนสาวที่เรียนจบมาเขาก็พูดง่ายหลายคนประหยัดหลายคนไม่อาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้หลายคนที่โทรศัพท์มือถือค่ายมือถือช่วงกันยาตุลาเปิดตัวใหม่ทุกปีเนี่ยอย่างนั้นเคยไปวิ่งจองอะไรจองไม่ได้ของใหม่มาโชว์แต่ยุคนี้เขาบอกว่าไม่ไหวมันแพงเหลือเกินแต่เขาไม่รู้อนาคตตัวเองว่าบริษัทเอกชนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยจะเลิกจ้างเมื่อไหร่เขาไม่มีความมั่นคงและเขาก็บอกว่ายังไม่เห็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นหัวหมูทวงฟันนะครับทั้งรัฐมนตรีพาณิชย์ครังที่เป็นเซ็นดุคัดก็จะขับเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหนส่วนรัฐมนตรีกระทรวงอื่นก็ยังไม่มีนโยบายผลผลิตแห่งนโยบายเป็นชิ้นเป็นอันเขาบอกว่าถึงแม้รัฐบาลจะอยู่เพียงแค่เพิ่งเข้ามาทำงานได้7-8 เดือนเนี่ยนะคือเหตุผลแล้วเขาบอกเขายังให้เวลาอยู่ถึงต้นปีหน้าว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ก็บอกกันว่าหนึ่งการตัดสินของกต.เนี่ยด้วยเสียงข้างมากเนี่ยนะ5-2, 6-1, 4-3, 7-0ในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันยังไม่จบในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์พยายามหาช่องทางที่จะฟ้องร้องตามที่กฎหมายเรื่องนู้นให้ไว้จะทำได้มากน้ำแค่ไหนก็ว่ากันไปก็มีคนพยายามทำอยู่ก็คงเนี้ยรอหลายคนก็รอช่วงตุลาคมไปแล้วรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลไกของราชการอะไรบางอย่างหลายคนก็มองว่ารัฐบาลนี้หลังจากเสร็จภารกิจสำคัญของบ้านเมืองจะตั้งหลักเอาจริงเอาจังได้หรือยังนะครับไม่ต้องไปคิดถึงการร่วมฝันรัฐบาลจากการเปิดหรือปลายเริ่มใจหรอครับเพราะการเปิดหรือปลายเริ่มใจหรือเปิดไอ้ปลายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา151-152นี่ไงจ้ะมันก็ได้ประโยชน์เพียงแค่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนรับรู้ข้อมูลความเป็นอย่างไรแต่คงไม่ถึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนขั้วการเมืองรัฐบาลจะมีการเสริมพรรคโดยเอาพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเสริมเพื่อป้องกันการอะไรเขาเรียกการหักหลังหรือการเล่นเกมทางการเมืองกันเนี่ยทางการเมืองเขาเล่นเกมนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นท่านฟังอย่าพึ่งไปตื่นตัวหนักมากจนกระทั่งเครียดเฝ้าดูและติดตามเก็บสะสมข้อมูลก็จากนิดนึงแล้วผมก็บอกเลยว่าบนสถานการณ์ของรัฐบาลในเวลานี้อยู่ยากเราต้องดูสเต็ปของกระบวนการแต่ละกระบวนการในเวลานี้ก็รอสเต็ปการพิจารณาของ

0: ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่28นี้ก่อนว่าคดี QR code คือบาร์โค้ดในการเลือกตั้งเนี่ยศาลจะวินิจฉัยว่ารับหรือไม่รับถ้าศาลบอกว่ารับเกมก็โอเวอร์นะครับเกมในการที่จะโอ้รัฐบาลก็โอเวอร์ไปจบก็อยู่ต่อไปไม่เป็นไรต่อเกมต่อไปแต่ถ้าศาลบอกว่าไม่รับทำให้การเลือกตั้งไม่รับไม่บริสุทธิ์ทำไม่โปร่งใสอันนี้ก็อีกโจทย์หนึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งหมดโมฆะหมดเลยอันนี้ความยุ่งเหยิงของการเนี่ยจะสูงมากรัฐบาลต้องหลุดจากตำแหน่งนะอดีตการเนี่ยงานของบ้านเมืองที่จะมีต่อในเดือนหน้าเดือนธันวาที่มีงานพิธีสำคัญของบ้านเมืองเนี่ยจะเอายังไงหลายคนก็วิเคราะห์ไปถึงรัฐธรรมนูญว่าไม่มีรัฐบาลเองก็ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญสิครับที่บัญญัติเอาไว้ให้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่วิเคราะห์ไปถึงขนาดนั้นหลายคนก็มองอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเปิดกกต.แต่การเลือกตั้งไม่ดีไม่ถูกต้องไม่รับกตก็ไปด้วยแล้วใครจัดการเลือกตั้งนั่นแหละครับคือปัญหาว่าเราจะต้องดูวันที่28นี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยคดีตัดเลือกตั้งอย่างไรนะครับการเมืองเรื่องน่ารู้ 6:30 น.เราพักสักครู่ครับ
1: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: ท่านฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองผมมีเรื่องติดค้างท่านผู้ฟังอยู่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นคืองานวิจัยของท่านศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์ นกส่วนสมบัติดีเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกำลังวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวเรื่องกตอยู่เนี่ยก็ลองมาดูสิครับว่าเอาเฉพาะส่วนก่อนแล้วกันบทสรุปเชิงนโยบายของงานวิจัยชิ้นนี้ในภาพรวมเนี่ยนะครับว่าบทสรุปในเชิงนโยบายที่ท่านอาจารย์สิริพันธ์ได้ศึกษาไว้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างเอาตรงเนื้อหาเลยว่าการศึกษาวิจัยนั้นครับคนของการศึกษาเนี่ยยติพันธ์บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยเนี่ยมีความแตกต่างจากของต่างประเทศของต่างประเทศเป็นยังไงนั้นถ้าโอกาสต่อไปมีเวลาผมจะเอามาพูดต่อแต่ว่าอาจารย์ติพันธ์บอกว่ามีความแตกต่างกันในแง่ของสาระทางกฎหมายที่ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานระดับปกครองภายใต้ฝ่ายบริหารแต่มีสถานะในระดับรัฐธรรมนูญและในเชิงอำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะตึงผสมระหว่างอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั่นคือกกต.ของไทยเนี่ย

อำนาจในการออกกฎระเบียบมีอำนาจบริหารจัดการมีอำนาจวิจัยชี้ขาดในบางกรณีถือว่าเป็นสถาบันประเภทใหม่นะครับในโครงสร้างอำนาจครับซึ่งในหลายประเทศที่เขาใช้ระบบรัฐสภาองค์กรในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยให้มีการกระจายอำนาจแล้วก็สร้างระบบถ่วงดุลภายในของเขามากกว่าของไทยที่เขามีการแยกภารกิจด้านบริหารจัดการเลือกตั้งออกจากภารกิจด้านการวินิจฉัยข้อพิพาทมีการกำหนดให้ฝ่ายตุลาการมีบทบาทในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งเพื่อลดข้อครหาเรื่องการใช้อำนาจโดยองค์กรเดียวที่สำคัญครับก็ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตั้งของเราทั้งต่างประเทศเนี่ยที่เปิดกว้างโปร่งใสและยึดโยงกับหลายภาคส่วนมีการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพมีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับภารกิจของการเป็นองค์กรการเลือกตั้งเช่นมีชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งผมได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็มีคนที่มีความสามารถในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มีคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์ด้านการสืบสวนตรวจสอบการเลือกตั้งซึ่งตัวรัฐธรรมนูญปี60ของเราเนี่ยได้ขยายขอบเขตอำนาจของกกต.เนี่ยกว้างขวางเกินกว่าที่เคยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี40กับปี50มีการระบุอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากภารกิจที่เป็นหัวใจขององค์กรที่หัวใจของมันคือการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสปราศจากทุจริตและเป็นธรรมโครงสร้างการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยไปยึดโยงกับกลไกชั้นนำและระบบราชการมากกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้จะมีการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งต้องมีความเป็นกลางมีคุณสมบัติสูงแต่กระบวนการสรรหาตต.เองจับมีข้อจำกัดด้านความโปร่งใสและก็เปิดพื้นที่ให้สาธารณชนตรวจสอบได้ในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งเมื่อปีต้นปี66กับการเลือกสว.นะครับเมื่อปี67ทีมงานวิจัยที่ได้ศึกษาไว้เนี่ยนะมันสะท้อนเป็นกรณีที่สะท้อนปัญหาของกกต.หลายด้านที่จากการวิจัยเนี่ยนะครับผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยที่มีการสัมมนากลุ่มย่อยกันนะมีความเห็นว่าถึงแม้ว่ากกต.มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยก็จำเป็นต่อการคุ้มครองความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งแต่เขามองว่ากกต.เองชุดนี้ทำงานแบบตั้งรับยึดติดกับตัวกฎหมายเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกเอาผิดมากกว่าที่จะใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกหรือที่พักปกป้องสิทธิของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยปัดความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพแล้วก็การทำตัวเป็นมืออาชีพขององค์กรกลางการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค

ความโปร่งใสการตรวจสอบการทุจริตหรือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะแต่แน่นอนความล่าช้าในการประกาศรับรองการเลือกตั้งกลไกตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันในงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ว่ามีข้อจำกัดมากเนื่องจากการตรวจสอบจากรัฐสภาจากศาลจากสื่อมวลชนหรือจากภาคประชาชนก็ไม่สามารถที่จะสร้างหรือดลบันดาลแรงจูงใจให้กกต.เนี่ยมีสำนึกความรับผิดชอบจากต่อสาธารณะได้อย่างเพียงพอส่วนรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่ไปให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่กว้างขวางโดยไม่มีระบบประเมินผลการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบทำให้การตรวจสอบเชิงสถาบันเนี่ยมันไม่เข้มแข็งอีกทั้งประชาชนเองเนี่ยไม่มีสิทธิในการเข้าชื่อถอดถอนองค์กรอิสระรวมทั้งกกต.ด้วยซึ่งเคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี40และ50แต่ที่60นี่ถอดออกไปเฉยเลยดังนั้นอาจารย์สิริพันธ์จึงได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้ในข้อแรกเกี่ยวเรื่องการปฏิรูประบบสรรหาและคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งปัญหาที่ระบบสรรหาปัจจุบันเนี่ยมันเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองตั้งแต่มาในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งโดยตรงข้อเสนอเชิงนโยบายของงานวิจัยนี้คือว่าให้มีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาให้มาจัดหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายตุลาการภาควิชาการสื่อมวลชนและภาคประชาชนข้อเสนอข้อที่2ถึงจะบายเกี่ยวเรื่องการปฏิรูประบบสรรหาก็คือปรับระบบสรรหาจากการเปิดรับสมัครเพียงฝ่ายเดียวไปสู่ระบบเชิงรุกที่สามารถเชิญผู้มีความเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี40 3ยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในการรับรองกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากวุฒิสภาเองที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนโดยตรงส่วนการรับรองนั้นข้อเสนอคือว่าให้การรับรองกรรมการการเลือกตั้งโดยดำเนินการโดยรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมาก2/3และเปิดเผยการลงคะแนนต่อสภาสาธารณะพร้อมเหตุผลในการรับรองหรือไม่รับรองคล้ายๆกับว่าในสภาผู้แทนราษฎรมีเสียงของฝ่ายรัฐบาลมีเสียงของฝ่ายค้านหรือมีเสียงของฝ่ายเป็นกลางนี่แหละให้แยกกลุ่มแบบนั้นข้อเสนออธิบายในเรื่องนี้ประเด็นที่5คือให้ลดจำนวนกกต.จาก7คนเหลือ3เหลือ5คนก็พอแล้วก็วาระให้อยู่ได้5-7ปีแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งซ้ำและสุดท้ายกำหนดคุณสมบัติด้านความเชี่ยวชาญให้ชัดเจนชัดเจนยังไงครับก็คือให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเลือกตั้งด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์การจัดการข้อมูลสื่อสารและการสื่อสารสาธารณะข้อเสนอนโยบายประการที่2ก็คือรับขอบเขตอำนาจของกกต.ปัญหามันเริ่ม

ือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมันมีอำนาจรวมศูนย์ทั้งด้านบริหารสืบสวนไต่สวนและการลงโทษทางการเมืองส่งผลให้ขาดกลไกถ่วงดุลและเสี่ยงต่อการใช้อำนาจโดยเลือกปฏิบัติดังนั้นอาจารย์สิงห์พันธ์ในงานวิจัยเสนอว่าควรปรับบทบาทของกกต.ให้ทำหน้าที่ด้านหลักก็คือการบริหารจัดการเลือกตั้งการตรวจสอบการทุจริตและกำกับดูแลพรรคการเมืองส่วนอำนาจวินิจฉัยและลงโทษทางการเมืองเนี่ยให้โอนไปให้ฝ่ายตุลาการคือให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการสั่งเลือกตั้งใหม่ยกเลิกอำนาจของกกต.ในการยื่นคำร้องยุบพรรคการเมืองต่อศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้คำที่ใช้ทุกกรณีของกกต.ต้องเปิดเผยเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถอุทธรณ์ได้ปรับอำนาจควบคุมรัฐบาลรักษาการในการใช้งบประมาณให้มีช่องทางเร่งด่วนสำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินข้อเสนอเชิงนโยบายข้อที่3ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระทัดรัดและยืดหยุ่นปัญหาคือโครงสร้างของกกต.มันมีขนาดใหญ่มากใช้งบประมาณสูงและมีภารกิจจำนวนมากเกินกว่าหน้าที่หลักข้อเสนอคือปรับลดขนาดองค์กรทั้งส่วนกลางแล้วก็อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยโดยใช้รูปแบบองค์กรที่มีลักษณะยืดหยุ่นแล้วก็ระดมทรัพยากรเฉพาะช่วงเลือกตั้งจากกระทรวงทุกองค์กรต่างๆได้ลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเลือกตั้งเช่นไอ้โครงการจัดสรรวมบักสูตรเนี่ยไอ้พ.ต.ส.เนี่ยแหละนักการเมืองข้าราชการและผู้บริหารเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับชนชั้นนำไอ้ข้อเสนอเนี่ยท่านอาจารย์สิงห์พันธ์เคยคุยกับผมนานมากว่าต้องเคยหมายกกต.ค่อยตั้งโครงการไอ้ตัดสินพรสเนี่ยอาจารย์สิงห์พันธ์บอกท่านไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ข้อเสนอที่ข้อที่4ก็คือสร้างกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพปัญหาก็คือตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งมันขาดกลไกตรวจสอบทั้งจากรัฐสภาจากศาลและภาคประชาชนจึงเสนอเชิงนโยบายว่าให้มีการจัดตั้งศาลเลือกตั้งขึ้นมาซึ่งศาลเลือกตั้งนี่ครับท่านผู้ฟังเคยมีการพูดคุยกันตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญปี40ปี50นั่นนะว่าเราควรมีศาลเลือกตั้งเพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นศาลเลือกตั้งโดยเฉพาะเลยแต่เมื่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะก็เป็นที่มาของการใช้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งขึ้นมาแต่นี้อย่าให้เป็นศาลเลือกตั้งโดยเฉพาะข้อเสนอใช้บายประเด็นต่อมาเรื่องกลไกตรวจสอบก็คือให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐสภาด้านการเลือกตั้งที่ประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและภาคประชาชนเพื่อตรวจสอบการทำงานของกกต.ข้อเสนอจะอธิบายข้อที่5อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงการแบ่งเขตเลือกตั้งของที่กต.กระทำหน้าที่อยู่เนี่ยให้เป็นธรรมเพราะปัญหามันก็คือว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งในปัจจุบันเนี่ยถูกวิจารณ์ว่าไม่สอดคล้องกับชุมชนและพื้นที่ทางสังคมเปิดช่องให้เกิดการเอาประโยชน์ทางการเมืองข้อเสนอก็คือในเชิงนโยบายปรับเกณฑ์ความแตกต่างของจำนวนประชากรต่อเขตเลือกตั้งเนี่ยจากไม่เกินร้อยละ10เป็นร้อยละ20เพื่อให้เขตเนี่ยมันไม่เขย่งกันมันเป็น

ตามสภาพความเป็นจริงข้อเสนอที่สองก็คือจะบอกให้การแบ่งเขตต้องคำนึงถึงชุมชนสภาพทางภูมิศาสตร์และเขตการปกครองควบคู่กับจำนวนประชากรด้วยส่วนการปรับปรุงการแบ่งเขตนั้นก็เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายก็คือแก้ไขประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี66ถ้าเผื่อจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็ควรจะมาใช้ซะข้อเสนออธิบายข้อที่6คือการปรับปรุงบัตรเลือกตั้งในระบบหมายเลขปัญหาก็คือบัตรเลือกตั้งที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีชื่อพรรคชื่อผู้สมัครแล้วก็มีการใช้หมายเลขที่ต่างกันในแต่ละเขตทำให้ประชาชนสับสนและอาจลงคะแนนผิดจากเจตนารมณ์ข้อเสนอเชิงอธิบายก็คือให้ผู้สมัครของพรรคเดียวกันทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อใช้หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศที่เราเคยใช้มาก่อนนะและตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีการแก้ไขในสมัยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่แล้วก็มีข้อเสนอให้เพิ่มชื่อผู้สมัครชื่อพรรคและสัญลักษณ์พรรคบนบัตรเลือกตั้งด้วยเพราะเทคโนโลยีการพิมพ์เดี๋ยวนี้มันเร็วมันไวมันใช้ระบบดิจิตอลแล้วล่ะทำได้แล้วก็3ห้ามใช้รหัสบาร์โค้ดอ่ะหรือ QR code หรือเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะอันนี้งานวิจัยนี่เสนอไปก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวันที่28อ่ะส่วนข้อเสนอในการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา90กฎหมายประกอบกฎการเลือกตั้งส.ส.มาตรา56 57เนี่ยแก้ไขให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจับหมายเลขก่อนและให้ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งแบบแบ่งเขตและก็แบบบัญชีรายชื่อแก้ไขกฎหมายประกอบว่าในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะมาตรา84เพิ่มเติมกำหนดให้บัตรเลือกตั้งเนี่ยมีชื่อผู้สมัครชื่อพรรคสัญลักษณ์พรรคการเมืองครบถ้วนแล้วก็แก้ไขกฎหมายประกอบการเลือกตั้งเนี่ยนะมาตรา84กำหนดให้บัตรเลือกตั้งทุกใบต้องไม่มีรหัสหรือเครื่องหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวผู้สมัครให้ตัวผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ข้อเสนอถึงใบข้อ7ครับกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำร้อยละหนึ่งสำหรับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากการลงคะแนนผิดพลาดปัญหาคือว่ามีความเป็นไปได้ว่าการที่บัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อพรรคชื่อผู้สมัครและใช้หมายเลขต่างกันในแต่ละเขตก่อกับการระบบจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ไม่มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเปิดช่องให้พรรคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจำนวนน้อยมากได้รับที่นั่งในสภาซึ่งอาจารย์ปิพันธ์บอกว่าจากการวิจัยเนี่ยนะมันอาจจะเป็นผลจากความสับสนในการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ก็คือกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำร้อยละหนึ่งของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศสำหรับการได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อป้องกันการกระจัดกระจายของพรรคการเมืองขนาดเล็กแล้วก็เพิ่มเสถียรภาพของระบบพรรคการเมืองซึ่งก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายประกอบบริการเลือกตั้งเนี่ยที่ต้องมาตรา128ที่ต้องกำหนดให้พรรคการเมืองต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละหนึ่งของคะแนนรวมทั่วประเทศจึงจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอนโยบายข้อที่8อำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุจะได้เลือกตั้งปัญหาคือการเลือกตั้งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคนพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งได้จริง
ันเป็นการจำกัดสิทธิการเมือง

ขึ้นโดยพิจารณาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ระบบสูงวัยหากระบบเลือกตั้งมันไม่รองรับคนกลุ่มนี้ซึ่งคนจำนวนมากเองก็จะถูกกันออกจากระบบการเลือกตั้งดังนั้นกกต.เองเนี่ยนะครับจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับคนพิการทุพพลภาพผู้สูงอายุ28แห่งใน23จังหวัดเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเดิมที่ตั้งทั้งหมดเกือบแสนหน่วยข้อเสนอชูนิบายก็คือให้ปรับหน่วยเลือกตั้งปกติให้เข้าถึงได้เช่นการจัดทางล่าสัตว์รถเข็นมีบัตรภาพอักษรเบรลสำหรับผู้พิการทางสายตาอันนี้ครับท่านผู้ฟังการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยครั้งล่าสุดที่ผมเป็นกรรมการเนี่ยนักศึกษาหมาอะไรธรรมศาสตร์มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาก็คือการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนักศึกษาของหมาอะไรธรรมศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นจะรับระวังชนะเลิศแบบดีเด่นนะเป็นข้อเสนอที่ดีมากผมคิดว่างานวิจัยที่นักศึกษาหมาอะไรธรรมศาสตร์ทำร่วมกับกต.ของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยกตใหญ่หน้านะไปศึกษาแล้วไปใช้แล้วไปปรับใช้ลงทุนทำคือสิทธิเลือกตั้งเนี่ยคุณจะลงทุนเท่าไหร่ลงทุนไปเถอะเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงสิทธิได้และใช้ได้กับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยราคาไม่แพงมากอันนี้ลองดูครับงานวิจัยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งกรรมการในการตัดสินเนี่ยนะซึ่งผมหนึ่งเป็นกรรมการนั้นเนี่ยในรางวัลในนวัตกรรมประชาธิปไตยของกรรมการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องให้รางวัลชนะเลิศไปอันนี้ลองดูครับฝากทางกกต.ด้วยข้อเสนอนโยบายเชิงอันที่9ครับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเลือกตั้งปัญหาคือว่าเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากเนี่ยขาดความพร้อมขาดความเข้าใจในกฎหมายระเบียบขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติการแต่งตั้งเจ้าที่ซึ่งพาบุคลากรชุ่ชั่วคาจำนวนมากที่รับการเสนอชื่อจากที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่มันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับความสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งมีกรรมที่ใช้บัตรดีมือเสียการจัดการเลือกตั้งการนับคะแนนแบบนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายก็คือให้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและรายการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนและอบรมเจ้าที่อย่างเข้มข้นก่อนการปฏิบัติงานจริงประสานกับมหาลัยต่างๆทั่วประเทศขอให้นักศึกษาเข้าไปร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้มีการบันทึกภาพการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งผู้หญิงทำได้ฮะโทรศัพท์มือถือทำได้หมดมันก็ต้องแก้กฎหมายประกอบวาระการเลือกตั้งมาตรา19นะครับแก้กฎหมายประกอบวาระการเลือกตั้งมาตรา116ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งมาตรา19คือการรับสมัครสังหาที่อยากให้สถาบันการศึกษาส่งนักศึกษามาช่วยกันปรับกำหนดให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวระหว่างการนับคะแนนข้อเสนอเชิงนโยบายข้อที่10ปรับปรุงระบบประกาศผลการเลือกตั้งให้โปร่งใสครับข้อเสนอตรงนี้คือประกาศผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 100% ทุกหน่วยที่นับคะแนนแล้วเสร็จภายในวันเลือกตั้งรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน15วันส่วนระยะยาวควรนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการรายงานผลพัฒนาระบบข้อมูลเปิดและระบบรายงานผลแบบทันทีอันนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา85ปรับระยะเวลารับรองผลจากเดิม60วันให้เหลือ15วันข้อเสนอข้อที่11ยกเลิกอำนาจของกกต.ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับปรับบทบาทของกกต.ให้ทำหน้าที่เฉพาะด้านการจัดการเลือกตั้งสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นส่วนอำนาจในการวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยให้เป็นอำนาจของศาลเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมนะครับงั้นนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา132และมาตรา133อำนาจนี้ใช้ไปยังศาลครับต่อเสนอนโยบายข้อ12ครับยกเลิกอำนาจยื่น

คำร้องยึดพรรคการเมืองยกเว้นกรณีพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพโดยเพราะขาดคุณสมบัติอันตรายยกเลิกซะเพราะความผิดทางการเมืองหรือการกระทำของการบริหารพรรคเนี่ยคงไว้เฉพาะกรณีพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพตามเงื่อนไขพื้นฐานของกฎหมายเช่นขาดจำนวนสมาชิกขาดคุณสมบัติการเป็นพรรคนะครับหรือเลิกดำเนินกิจการทางการเมือง

0: คือพิจารณาขยายระยะเวลาการเลือกตั้งล่วงหน้าให้มากกว่า1วันพัฒนาระบบทะเบียนออนไลน์ใช้ที่ทำการไปรษณีย์ไปหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสถานที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและสถานที่ทำงานสถานศึกษาสถานที่พำนักจริงเชื่อมฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกับฐานผู้ใช้สิทธิแบบเรียลไทม์ข้อเสนอข้อที่14ก็เป็นเรื่องของปรับบทบาทด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยของกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องมุ่งเน้นภารกิจสนับสนุนความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเลือกตั้งนะครับปฏิรูปข้อเสนอข้อที่5ปฏิรูประบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอันนี้มีรายละเอียดเยอะอันนี้เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเฉพาะกระบวนการสรรหาที่ต้องพูดคุยกันนะครับนี่คือข้อเสนอในเชิงนโยบายของการวิจัยของท่านอาจารย์สิริพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณพ่อตำฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับประเด็นหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
3: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถ ถวายอนุโมทนา